0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แต่เดี๋ยวก่อน
1: ใช่แน่ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
2: ปังปังเฮ้ยปังปัง
3: ปังอะไรมาปะเนี่ย

0: นะมาจนเหนื่อยแล้วย้ายจัง
1: เฮ้ย
0: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังคุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
1: ่ถูกต้องแล้ว

0: ช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดู
0: คุณกำลังอยู่กับรายการไม่ยากไร้วัยทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบู คุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
1: เย้ yeah! เดี๋ยวก่อนจะเริ่มขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
1: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยักร้าย1955555ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
0: อนุมัติครับห้าว่าไงนะ วันนี้มีภารกิจ
1: ว่ามาเลย
0: ครับผมฟังดีๆนะครับ
2: ยิงปืนสั้นในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
0: โอ้ผมปิดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
1: ้โอ้ยสบายมากเด็กๆยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกไปแล้ว
0: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ
1: เอ้ยได้อยู่แล้ว
0: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
1: โอ้ยดูปากดิฉันนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่กลัว
0: อ้าวทำไมกลัวก็ไปเลย
1: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
3: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาจะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยัคฆ์ร้าย1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ฝากตัวนะคะ

0: ครับ
1: กฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาชนิดนี้มีอะไรบ้างครับ
2: อ๋ออันดับแรกเลยเรื่องกฎของความปลอดภัยครับใช้เป็นสากลเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยครับให้พึงระลึกเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่นะครับเพราะนั้นจับปืนทุกครั้งต้องทำการตรวจเช็คลูกกระสุนในลังเพลิงนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับไม่ใช่เราคุยกันอยู่เงี้ยเราหันปากกระบอกปืนก็ไปหากันไม่ได้เลยครับนะครับเราจะยื่นปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ต้องการจะยิงเท่านั้นนะครับกฎข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
1: ม
2: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
3: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
2: ครับผม
1: มีด้วยเหรอครับ
3: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
2: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
1: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
2: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดอันนี้นะครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
1: ้
2: นะครับ
3: อะไรนะ
2: มีผลต่อการได้ยินครับผม
3: แย่งจับอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
2: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงมาทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
1: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
3: เย้ป้า
1: 30คะแนนสวยง
3: ามเย้เอาแม่เปิด
1: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
3: โอ้โหไปเลย
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงปืนบ้างครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมุติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดนี้บางทีก็ยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงแล้วถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนนะฮะเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าล้าก็ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามเนื้อด้วยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงวิ่งซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เราดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้โหนี่สอง
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: กระส
2: ุ
1: นเล็กครับกระสุนเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะแล้วบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับนะฮะ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มิลลิเมตร
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะฮะเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้ว
1: เขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับเราทราบหมดทุกอย่างแล้วพยักร้ายของเราพร้อมจะยิงแล้วหรือยังครับ
2: โอ้ยพยักร้าย1955พร้อมแล้วค่ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักหนึ่งคน
0: ได
1: ้ไหมครับ
0: ผู้ช่วยดีเลยครับ

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว B นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกลางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบอร์แล้วก็เป้าเบอร์นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในกงไกลนะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
1: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแหมผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
2: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
3: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
2: ป้า
3: จ้ะขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
2: โอ้โ
3: หอันนี้ตาผมละสวยงาม
2: แม่เปิด
3: 60
2: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
3: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
2: โอ้โหไหวสิ
3: เสียงดังนะ
2: ไปเลยไปเลย
1: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นไงบ้างครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับนัดแรกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิมนัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลุดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจางจะหลุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
3: ่แล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
2: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
0: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
2: เพราะเธอคนเดียว
3: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องคุณ
2: ครับขอบคุณค่ะ
3: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมเอาแทบจะแทบจะดินหนี
1: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ
4: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
3: ช่วงห้องวิจัยไวทอง และขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยวัยทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ

0: พยักษ์ลาย1955
1: เสียงแข็งแรง
2: เดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อพยักษ์ร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยักษ์ร้าย1955ถึงคุณและ008จะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในจังผมเสมอ
0: ขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เอาผลยางานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
1: ครับเอามาอวดคุณหมอนิดนึง
0: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะเพื่อนที่ทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
2: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
1: ต้องยอมรับนะฮะว่าทำน้อยบอกพยักร้ายมากมาก
0: คุณหมอคะเวลาไปที่นี่นั้นนะคะเขามีหูฟังมีหูเอาเงินแล้วก็มีหูปิดด้วยนะ
2: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมากกว่า100เดซิเบลไอเดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับและเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องข้อป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
0: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะ
2: บ
0: างทีแบบไม่ค่อยได้ยินเนี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการทำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
0: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
2: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
0: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีไม่เสี่ยงใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
1: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดเลยฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
2: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
1: ได้ยินครับ
2: ครับโอเคถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
0: ้
2: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
1: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของร่างกายของเราหน่
0: อ
1: ยเป็นยังไงบ้าง
2: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
1: ก็ถือว่าภารกิจของพยัคฆ์ราชของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตไปวางที่อื่นก่อน
0: นะครับไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับ
1: ต้องมาครับเพราะว่า
0: คุณหมอค่ะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเฮ้ยมาทำไมจะจีบคุณหมอ
1: ต้องขออนุญาตนะครับ มอบให้จริงๆนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะครับมอบให้พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ

0: ะครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะฮะแล้วก็พยัคฆ์ร้าย1955แม่วิดาอุมารินนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้ว
0: พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
1: วัยทอง
0: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียววันนี้คุณแม่อุ้มวิดาโอ้โหเจ้าแม่แล้วอุปกรณ์ในการ
2: ยิงปืนครับผม
1: พยัคฆ์ร้าย1955พร้อมแล้ว
2: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
3: แนะน
2: ำครับผม
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลย

0: ่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณัฐนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย

0: ที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่เสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นอะไร
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
1: เป็นไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กระโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแว๊บ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและเฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบเอ๊ะ
4: งมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
6: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครบ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
6: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
7: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพ

0: ชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง

ีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยทั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ญาบัตรเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
7: ได้ครับ
8: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
8: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานรับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
8: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
9: า
8: ะ
9: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและ

0: อย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอาร์ตทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอาร์ตนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้
5: เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ

0: และความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่แล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนในวันนี้ห้องเรามาทั้งหมดกี่คนนะจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเราอยากทราบจำ

ำนวณเราต้องทำอย่างไรลูกนับใช่ไหมคะคุณครูแพลวจะให้เริ่มนับตั้งแต่พี่ปั้นคนแรกเลย

0: 4ถูกต้องเลยดังนั้นวันนี้ห้องเรามาทั้งสิ้น24คนใครไม่มาโรงเรียนพี่ BM BM เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้ชายดังนั้นวันนี้ห้องต้นทางของเราขาดผู้ชาย1คนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบกันไหมอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าก็มีเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนเหมือนกันบางโรงเรียนก็บอกว่าโอ้โหมาครบเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแต่เด็กๆสังเกตไหมว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ค่อนข้างที่จะร้อนมีเมฆดำด้วยเด็กๆคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนี
1: ้
0: ทำไมหนูถึงคิดว่าฝนจะตกคะอ๋อมีเมฆดำอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวใช่ไหมใช่แล้ววิธีการป้องกันตัวเวลาที่ฝนจะตกทำอย่างไรได้บ้าง
1: ใส่เสื้อกัน
0: ขอถามพี่โอติมาเลยชึบโอติครับเรามีวิธีการป้องกันหรือว่าปฏิบัติตนเมื่อฝนตกอย่างไรบ้างคะลูก
2: กางร่ม
0: กางร่มใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่กางร่มแล้วทำอะไรได้อีกลูก
2: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้โอติด้วยมีอะไรได้อีกนะถามพี่สโนสโนจ๋านอกจากใส่เสื้อกันฝนกางร่มแล้วสโนทำอะไรได้อีกลูก
2: ใส่รองเท้าบูท
0: ใส่รองเท้าบูทใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราโดนฝนล่ะหนูจะทำอย่างไรลูก
2: ไปหลบอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านมีหลังคา
0: อ๋อไปหลบร่มนะคะก็คือไม่ออกจากบ้านเมื่อฝนตกนั่นเองใช่ไหมคะใช่อัปรบมือดังๆให้สโนเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเอามือลงเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมันไปขังรวมกันเยอะๆในท่อระบายน้ำแล้วมันระบายไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
1: น้ำท่วมอ๋อ
0: น้ำมันก็จะเอ่อล้นท่อขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันสกปรกล่ะมันปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคล่ะแล้วมันโดนขาเราแล้วเรากลับบ้านเราไปนอนเลยโดยที่ไม่อาบน้ำไม่ล้างเท้าจะเป็นอย่างไร
1: ค
0: ันใช่ไหมแล้วใครจะไม่สบายด้วย
1: ตั
0: วเองใช่แบบนั้นน่ารักไหมคะไม่น่ารักดีไหมลูกไม่ดีเพราะว่าเชื้อโรคมันจะขึ้นที่นอนของใครของตัวเองแล้วเด็กๆรู้ไหมบางที่นะมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในท่อระบายน้ำพอน้ำมันเอ่อท่วมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะพากันขึ้นมาตัวอะไรนะ
1: แมลงสาบ
0: ใช่เลยแมลงสาบเด็กๆชอบไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ชอบใช่ไหมคะใช่เลยเด็กๆบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ชอบเลยเห็นแล้วขนลุกมากๆเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะแมลงสาบอ่ะมันก็มีข้อดีนะคะเพราะเขาเป็นนักกินซากชนิดหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเยอะมากๆดีไหมคะแบบเนี้ยไม่ดีเนาะใช่วันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคนแรกในวันนี้ขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยเจ็บไหมยกมือขึ้นแล้วเวลาเอาลงเบาๆนะกลัวเด็กๆ เจ็บอ่ะขวัญเอ่ยมีเรื่องราวอะไรลูก
2: หนูเดินทางมาโรงเรียน
0: หนูเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: หนูนะรถมอเตอร์ไซค์ไป
0: นั่งรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรคะลูก
2: แรงค่ะ
0: โหมันเร็วมากๆเลยใช่ไหมเร็วแรงแบบบิดปลื้ดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่าลืมว่าต้องสวมหมวก
2: กันน็อก
0: ใช่ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะแสดงว่าค่อนข้างที่จะบิดแบบปื๊ดอย่างนี้เลยคนต่อมาขอเชิญพี่ปริมลูกใช่ไหมอ่ะพี่ปริมวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๊ะ
3: หนูไปทะเล
0: หนูไปทะเลไปกับใครลูก
3: ไปกับแม่กับ
0: พ่อไปกับคุณแม่คุณพ่อเป็นอย่างไรคะ
3: สน
0: ุ
3: ก
0: สนุกมากๆเลยหนูชอบอะไรที่ทะเลที่สุดลูก
3: หอย
0: ชอบหอยใช่ไหมคะหอยที่หนูชอบเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรลูก

0: ปลือกหอยมันมีสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูเหรออ้าขอเสียงปรบมือให้พี่ปริมด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะมีเด็กๆปลายทางเล่าเรื่องเกี่ยวกับการโดนแมลงกัดต่อยให้คุณครูแพลวฟังด้วยเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนทีนี้นะคะรู้สึกว่าเจ็บไปที่ขาเพื่อนๆก็เลยจับไปที่ขารู้สึกว่าเจ็บมากๆเลยเพื่อนๆก็เลยร้องขึ้นมาจากนั้นคุณแม่ก็เลยเปิดผ้าห่มขึ้นมาเจอเลยค่ะตะขาบตัวเล่อเลยโอ้น่ากลัวมากๆเลยดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะนอนนะคะเราควรตรวจสอบนะคะที่นอนของเราลองสะบัดผ้าห่มนะคะตรวจสอบหมอนของเราให้ดีๆว่ามีแมลงนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วมีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านฝนตกเยอะมากๆเลยทำให้มีลูกน้ำดิ้นดุ๊กๆๆๆอยู่ในแหล่งน้ำขังเด็กๆรู้ไหมลูกน้ำเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวอะไรลูกน้ำนะยุงถูกต้องดังนั้นถ้าโดนยุงกัดนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองนอกจากตุ่มมันจะคันแล้วอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไข้เลือดออกอะไรอีกลูก
1: ไม่สบาย
0: อ๋อมาลาเรียใช่ไหมน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ใครพร้อมขอมินิฮาร์ทสองข้างเลยปิ้วดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็

0: อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่จะพาทางต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้พี่ปั้นต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นตามอะไรคะเอ๊ะคุณครูแพลวหยุดเคาะหรือยังแสดงว่ายังไม่มีสติดังนั้นลองนั่งตัวตรงสิเรียกสติกันหน่อยลองปรบมือให้ตรงตามจังหวะครูแพลวสิแสดงว่าสติกลับมาแล้วแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะใช่วันนี้ลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะขอถามอ่างเปามีโต๊ะใช่ไหมอนนท์ล่ะลูกมีมุมประสบการณ์ใช่ไหมนิรินทร์ล่ะลูก
2: ม
0: ี
2: ท
0: ี
2: ว
0: ีการ์ตูนล่ะคะมีมุมต่างๆมีหนังสือใช่ไหมเอามือลงแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีโทรทัศน์และมีเพื่อนๆของเราด้วยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไปชนกับสิ่งเหล่านี้

0: นี้ไหมไม่เพราะว่าใครจะเจ็บตัวเองและเพื่อนๆด้วยดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่เป็นของใครของตัวเองโดยการกางแขนออกนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ยืนขึ้นตึ๊ดๆๆๆทีนี้นะคะตั้งใจฟังจังหวะดีๆเอ๊ะใครเล่นอยู่สติกลับมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการกางแขนออกและต้องฟังดูซิว่าวันนี้ใครจะทำได้บ้างใครได้พื้นที่แล้วให้ยืน

0: พี่พีคพี่ใบบุญน้องขยับออกมาหน่อยนึงค่ะไม่ติดพี่โอตินะลูกนะกลางกว้างๆเลยนั่นแหละไหนดูสิเด็กๆต้นทางของคุณครูแพรวได้พื้นที่หรือยัง
1: ชน
0: บางคนยังชนอยู่เลยดังนั้นให้อีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังเอามือไปเล่นกับมุมประสบการณ์ได้ไหมปีนโต๊ะได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าใครทำคุณครูแพรวจะให้ตั้งสติก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหวดีไหมคะดีพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยเริ่ม

0: ดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะหรือเปล่าม
1: าลิตรงไหมนะ
0: ตาวิเศษเห็นนะขอถาม
1: สโนหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
2: ฉ
1: ี
2: กขา
1: ฉีกขาออมซับเหรอคะ
2: ป
1: ูน้ำหวานละลูก
2: ปลา
1: ปลิมละลูก
2: นก
1: ใช่ไหมพาคินละ
2: นกแก้ว
1: นกแก้วเบคอนละ
2: บ้านต
1: ้
2: นไม
1: ้บ้านต้นไม้แล้วเด็กปลายทางล่ะ
3: โอ้โหทำท่าทางเป็นมังกรกำลังบินโอ้

0: ถามใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: สโนไวท์เป็นแอปเปิ้ล
0: สโนไวท์กำลังรับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมคะมาลิล่ะคะลูกนกฟามิงโก้เหรอดีเลยพี่ปั้นล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ๋อแล้วพี่ต้นน้ำล่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยหยุดอยู่ในท่าอะไรนะลูก
1: พ
0: ึ่งโอ้โหแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่างูแล้วหนูล่ะคะโอ้โหหยุดอยู่ในท่าในพรานอ๋อฮะจะโนไว้ต้องหนีนะอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ให้เด็กๆนั่งลง

0: นั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแตะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ห
0: ัน
1: หน้าไปทางนั้นแหละ
0: ถูกต้องคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆทุกๆคนเลยเคลื่อนไหวตามข้อตกลงดังนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังข้อตกลงก่อนเมื่อเราทำข้อตกลงกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลื่อนไหวกันเมื่อคุณครูแพรวให้จังหวะแบบนี้คุณครูแพรวก็จะมอบข้อตกลงและเด็กๆก็จะต้องทำ
1: ตาม
0: ให้ถูกต้องตามข้อตกลงที่เราตั้งไว้อานนท์ตั้งใจฟังนั่งให้เรียบร้อยกว่านี้ขอบคุณค่ะอ๋อให้ทำอย่างไรนะหมุนเอว3รอบนั่งลงและคำว่าอะไร
1: ผัก
0: ถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเนื้อให้เด็กๆสะบัดมือ2ครั้งกางแขนและยืนขาเดียวอ่ะถ้าอันนี้พูดคำว่าเนื้อให้ทำอย่างไรนะสะบัดมือ2ครั้งกางแขนแล้ว
1: ขา
0: เดียวถูกต้องถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าผลไม้ให้กระโดดตบ2ครั้งจับหูแล้วยืนตัวตรงยากไหม
1: ไม
0: ่ยากพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นยืนดูสิว่าวันนี้มีใครจำได้มั่งเพราะว่าข้อตกลงของเราเนี่ย1ข้อตกลงนะมี3คำสั่งด้วยกันในนั้นใช่ไหมใช่มี3ข้อตกลงเลยนะตั้งสติดีๆเริ่มตีโดนขอบนิดนึงพี่แม็กระวังด้วยนะคะแล้วหูสติดีมากๆเลยถูกต้องระวังพี่เชฟแพนกวินเหรอผลไม้ทำอะไรกระโดดตบแล้ว
2: จ
0: ับหูแล้วทำไมยืนตัวตรงทำอย่างไร1 2 3แล้วอย่างไรเจ็บไหมลูกระวังนะคะเนื้อ
1: เนื้อเนื้อเนื
0: ้อเอาเอาเอาผักทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะขยับขยายแล้วยืดขาออกมาใครไม่ได้พื้นที่น้องขยายออกมาเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคลุมหัวเข่าของตนเองให้เรียบร้อยนะลูกจากนั้นเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยจากนั้นลมหาย

0: ขอสมาธิจากเด็กๆของคุณครูแพลวก่อนยอดเยี่ยมทุกคนเลยดูสิเด็กๆปลายทางทำได้ไหมนะเพื่อนๆปลายทางก็ทำได้เช่นกันเก่งมากๆเลยค่ะทีมคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยค่ะรอสักครู่นะตรงน้ำหวานมีที่ไหมลูกพี่มารินั่งได้เลยค่ะขอเชิญพี่สโนเหยิบหาพี่เช่หน่อยค่ะแล้วพี่เบคอนหนูมานั่งใกล้ๆปังหอมปังหอมน้องเขยิบหาพี่แม็กขอบคุณค่ะอังเปามีที่นั่งไหมลูก
1: นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงไหมคะ
2: ตรงแล้วค่ะ
1: ตรงไหมครับ
2: ตรงแล้วค่ะ
0: นั่งให้เรียบร้อยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสำคัญเนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบอะไรลูก
2: ตาม
0: ข้อตกลงถูกต้องเลยค่ะไหนใครทำได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมทุกๆคนเลยค่ะดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆของคุณครูแพลวจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยอาหารดีมีประโยชน์ตอนนี้เราอาศัยอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยเด็กๆรู้ไหมว่าอาหารไทยของเรานะมีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกและที่สำคัญประเทศไทยของเรานะคะแต่ละภาคมีอาหารที่อร่อยและน่าสนใจแตกต่างกันดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยอาหารไทย4ภาค4ภาคจะมีภาคอะไรนั้นสังเกตพร้อมกันนับ1 2 3ปุ๊ภาคแรกเด็กๆลองสังเกตพร้อมกันมีอะไรคะมีแคปหมูแล้วข้างๆหนูรู้จักไหมคืออะไรหื้อภาคเหนือนะคะจะมีอาหารที่โดดเด่นหลายอย่างแต่วันนี้พาเด็กๆมารู้จักกับน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูรู้จักน้ำพริกหนุ่มไหมหนูลองสังเกตดูนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะใช้พริกที่ชื่อว่าพริกหนุ่มนะคะไปจี่หรือว่าไปเผานะคะให้มีกลิ่นหอมจากนั้นจะนำมาตำและปรุงรสรับประทานคู่กับแคบหมูใครเคยชิมบ้างอร่อยไหมอร่อยอันนี้น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูเป็นอาหารของภาคไหนนะเนื้อถูกต้องภาคต่อมานับ1 2 3โปะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามฟ้าใสนี่คือรูปอะไรลูกส้มตำมีใครทราบไหมว่าส้มตำเป็นอาหารของภาคไหนขอถามปอเชเป็นอาหารของภาคไหนลูกมีใครช่วยปอเช่ได้บ้างนะอ่ะขอถามพี่ตูนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองโอ้โหภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีแต่แนวแซ่บๆแม่นบ่ออันนี้ปูปลาแซ่บไหมคะแซ่บใช่ไหมคะนอกจากปูปลาแล้วส้มตำปูปลาแล้วภาคอีสานก็ยังมีอาหารที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเด็กอ๋ออันนี้ส้มตำเด็กรับประทานได้แต่เผ็ดมากๆรับประทานได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดโอ้โหอ่อมหมกโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ให้เด็กๆมาทำความรู้จักกับส้มตำปูปลาใช่ไหมใช่อ่ะดูภาคต่อไปนับ1 2 3โปะพอจะเดาได้ไหมว่าเอามือจับหูเอามือปิดปากเราพูดแทรกไหมไม่อะตั้งสติก่อนเอามือวางที่ตักหนูบอกว่าเป็นแกงเขียวหวานหนูสังเกตบอกว่าเห็นเป็นแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานครับพอจะทายได้ไหมว่าเป็นของภาคไหนภาคยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ภาคกลางใช่ค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะแกงนะคะของภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกะทิหรือว่ากะทิเป็นส่วนประกอบแกงเขียวหวานของเรานะคะก็จะมีกะทิเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นของภาคไหนกลางขออีกภาพหนึ่งนับ1 2 3ปิ้งให้สังเกตดูขอถามพี่ภาคินหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกให้สังเกตเห็นก่อนหนูลองสังเกตดูหนูเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นหมูใช่ไหมอ่ะพี่พีคล่ะน้องเห็นอะไรอีกเห็นอะไรนะพริกใช่ไหมคะแล้วก็พี่ออมทรัพย์น้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นภาคใช่ไหมเอามือลงใครรู้จักภาพนี้บ้าง สโนบอกว่าต้มยำยังไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้เห็นขวัญเอ่ยยกมือพี่ขวัญเอ่ยหนูคิดว่าแกงนี้ชื่ออะไรคะ
1: แกงส้ม
0: อ่ะยังไม่ใช่เกือบแล้วเพราะสังเกตจากสีใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะใบบุญอะไรนะคะใบบุญยังไม่ถูกต้องเฉลยให้แกงนี้นะคะเรียกว่าพะแนงหมูคุณครูแพลวเชื่อว่าเด็กๆของเราเคยรับประทานเพราะว่าโรงเรียนของเราก็เคยใช้พะแนงหมูเป็นอาหารกลางวันใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่อ่ะมาดูที่ภาคต่อไปอ๋อลืมเลยพะแนงหมูหนูคิดว่าเป็นของภาคไหนภาคเดียวกับแกงเขียวหวานเมื่อสักครู่เลยกลางภาคกลางพะแนงหมูนะคะมีกะทิเป็นส่วนประกอบด้วยพะแนงหมูนะคะเป็นแกงนะคะที่อยู่ในภาคกลางนะคะต่อไปนับ1 2 3โปะ
1: แกงเขียวหวาน
0: ไฮยาแกงอะไรคะ
1: แกงหน่อไม
0: ้ขอถามถ้ายกมือแสดงว่าต้องตอบได้ถ้าคุณครูแพลวเรียกหนูต้องตอบได้นะคะมั่นใจหรือเปล่าอ่ะถามพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานจ๋าน้องรู้จักแกงนี้ไหมจ๊ะอ้าวไม่รู้ใครตอบได้ให้ยกมือแสนดีหนูคิดว่าแกงนี้คือแกงอะไร

0: ขอถามพี่เบคอนน้องคิดว่าเป็นแกงอะไรคะ
1: หน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้อ่ะอย่างไม้ใช่ปังหอมล่ะอ่ะก็ยังไม่ใช่ใบเตยล่ะลูกก็ยังไม่ใช่เอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะรู้จักแกงนี้ไหมฮะมีเพื่อนๆปลายทางบอกว่ารู้จักและชอบรับประทานมากแกงนี้นะคะชื่อว่าแกงไตปลาถูกต้องแกงไตปลาเป็นของภาคใต้ร้อยจังฮู้เลยเนี่ยแปลว่าอร่อยมากๆแกงไตปลาเป็นของภาคอะไรนะภาคอะไรนะภาคใต้ถูกต้องวันนี้ปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือไว้ที่ตักลองหลับตาสิครูแพลวเข้าใจว่าอาหารที่นำมาเนี่ยมันน่ารับประทานมากๆเลยทำให้เด็กๆเนี่ยสมาธิค่อนข้างที่จะหลุดดังนั้นขอทำสมาธิก่อนเมื่อสมาธิกลับมาแล้วให้ลืมตาขึ้นเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเราเห็นรูปอาหารทั้ง4ภาคไปแล้วใช่ไหมใช่จะมีภาคกลางที่มีอยู่2ภาพถูกไหมวันนี้เราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ขอเสกออกมาได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ใช้คาถาว่าเอาโอมเพียงใช่ไหมดังนั้นเรามาเสกพร้อมกันนับ1 2 3โอมเพียงอ้าวขอ3ว้าวว้าวว้าวว้าวเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ด้านหน้าของคุณครูแพลวเนี่ยมีป้ายสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ป้ายว่าเขียนว่าอะไรบ้างป้ายแรกปึ๊บเขาเขียนว่าภาคเหนือ ภาคเหนื
1: ออ
0: ีกครั้งนะคะภาคเหนือรอก่อนภาคเหนือ ภาคเหนือ เก่งมากค่ะภาคเหนือผ่านไป2ป้ายนี้อ่ะเอาป้ายนี้ก่อนป้ายนี้อ่านว่าภาคอี
1: สาน
0: ภาคอี
1: สาน
0: หรือชื่อยาวๆคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะใช่แต่เราย่อพูดย่อๆว่าภาคอีสานเนาะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยอีกครั้งหนึ่งภาคอี
1: สาน
0: เก่งมากๆค่ะและสองป้ายนี้ติดกันหนูคิดว่าเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนดังนั้นคุณครูแพลวจะอ่านแค่ป้ายเดียวเพราะว่าอีกป้ายนึงก็เป็นคำเดียวกันภาคกลาง
1: ภาคกลาง
0: อีกครั้งนะคะภาคกลางเก่งมากๆและสุดท้ายเหลืออะไรแล้วล่ะภาคใต
1: ้
0: ภาคใต
1: ้
0: ถูกต้องคุณครูแพลวมีบัตรคำทั้ง5มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ใช่4ภาคพอดีเลยคุณครูแพลวเนี่ยนะจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมโดยให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นนะคะจะให้ไปสังเกตอาหารนะคะทั้ง4ภาคเลยโดยที่เรานะคะจะวางอาหารไว้บนโต๊ะประจำกลุ่มของเด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มค่ะได้ไประดมความคิดและสังเกตอาหารที่กลุ่มตนเองได้รับจากนั้นนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเราจะให้เด็กๆนะคะได้กลับมานั่งที่และเราจะมาสรุปกิจกรรมว่าเด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยได้อาหารชนิดใดไปสังเกตมีลักษณะอย่างไรและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเพื่อนำอาหารนะคะมาวางด้านหลังบัตรภาพให้ถูกต้องยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปทำกิจกรรมกันเลย
1: yeah!

0: โอ้โหเพื่อนปลายทางมีหลายคำตอบเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เพื่อนๆทางต้นทางเนี่ยลองหยิบอาหารของกลุ่มตนเองที่ได้รับนะคะมาวางให้ถูกแผ่นป้ายดูซิว่าเขาได้อาหารอะไรและเป็นของภาคใดขอเชิญสีเหลืองตัวแทนสีเหลืองยืนขึ้นหยิบมาเลยไหนลองดูซิว่าเพื่อนได้ของภาคใดตรงไหนดีพี่พีคยืนก่อนพี่พีคจ๋ากลุ่มของพี่พีคเนี่ยได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคเหนือ
0: ของภาคเหนือใช่ไหมคะเป็นน้ำพริกหนุ่มกับอะไรลูก
1: แคบหมู
0: แคบหมูใช่ไหมคะน่ารับประทานไหม
1: นะ
0: เอาปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มสีเหลืองด้วยต่อมากลุ่มสีชมพูตัวแทนคือใครพี่สโนพี่สโนเชิญค่ะดูซิว่ากลุ่มสีชมพูเขาได้อะไรค่อยๆถือนะคะมองทางก่อนตรงไหนดีทางนี้ค่ะน้องค่อยๆวางขอบคุณค่ะพี่สโนจ๋าพี่สโนได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าชื่อว่าอะไร
1: แกงเขียวหวาน
0: แกงเขียวหวานเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยขอบคุณตัวแทนกลุ่มสีชมพูสีเขียวยกมือพี่ใบบุญเป็นตัวแทนสีเขียวเชิญค่ะค่อยๆถือนะลูกค่อยๆเดินมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะชึบลองวางให้ถูกสิพี่ใบบุญพี่ใบบุญได้อาหารของภาคอะไรคะกลุ่มหนู
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางจำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรคะแนนอะไร
1: คะแนนหมู
0: ถูกต้องเป็นของภาคกลางใช่ไหมคะใช่ได้ดมกลิ่นไหมกลิ่นเป็นยังไงลูกหอมไหมหอมปรบมือให้กำลังใจตัวแทนสีเขียวด้วยต่อมาตัวแทนสีส้มใครเอ่ยพี่นิรินทร์เชิญค่ะดูสิว่าตัวแทนสีส้มนะคะหรือว่ากลุ่มสีส้มเนี่ยเขาได้อาหารชนิดใดไปค่อยๆเดินนะคะชึบชึบชึบชึบใกล้แล้วโอ้โหครูแพลวก็ลุ้นด้วยใช่ไหมโอ้เด็กๆบอกก็ลุ้นเหมือนกันปึ้มนิรินจับไมค์เลยนิรินจ๋ากลุ่มนิรินได้อาหารภาคอะไรไป
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้จำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรแกงอะไรแกงไตปลาพูดสิ
1: แกงไตปลา
0: แกงไตปลา
1: แกงไตปลาม
0: ีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมลูกปรบมือให้ตัวแทนสีส้มด้วยและสุดท้ายสีน้ำเงินตัวแทนสีน้ำเงินเชิญค่ะใครเอ่ยอังเปาเหลือภาคอะไรนะเหลือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองลูกสาวจับไมค์เลยหนูได้อาหารภาคอะไรนะ
1: อีสาน
0: ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นชื่ออาหารว่าอะไรลูกส้มตำอะไรส้มตำปูปลาใช่รสชาตินะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วหนูได้ดมกลิ่นไหม
1: ได
0: ้ได้ค่ะกลิ่นมีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: กลิ่นปลาตีขึ้นจมูกเลยหอมมากๆเลยใช่ไหมใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยมากเลยเห็นไหมคะว่าอาหารนะคะก็บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางภาคใต้ล้วนแต่มีเอกลักษณ์และความเด่นชัดของอาหารชนิดนั้นโดยที่เรานะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะนอกจากมีอาหารเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ยังมีขนมด้วยถูกไหมคะใช่แต่วันนี้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องอาหาร4ภาคไปเป็นอย่างไรคะน่ารับประทานไหมน่ารับประทานเก่งมากๆเลยดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ให้สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

าสทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอก

0: ขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงดังนั้นให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: กะลา
1: ข
0: ัน
1: โอ่ง
0: เป่าลูกโป่
1: ง
0: โอ่ง
1: ข
0: ัน กะลา
1: แก
0: ้
1: ว
0: จะเร็วขึ้นนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วโอ้โหขออีกครั้งได้ไหมได้1 2 3แก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วนะเมื่อพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4วันนี้นะคะเราจะทำต่อนะคะก็คือประดิษฐ์กระทะทำอาหารนั่นเอง

ยากไหมไม่ยากดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวนะคะขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะให้เด็กๆไปเลือกทำกิจกรรมได้เลย

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกในวันนี้นะคะขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะดูซิว่าวันนี้พี่เตยจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะชื่อน้องเก็บเท้ามาเลยค่ะพี่เตยนี่เลยค่ะพี่เตยจับไมค์เลยพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยทำผลงานอะไรลูก
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดใช่ไหมคะตรงไหนลูกชี้ซิ
1: ตรงนี้อันนี้แม่เป็ด
0: แม่เป็ดแล้วข้างๆอ่ะลูก
1: ลูก
0: ลูกเป็ดใช่ไหมคะเป็ดอยู่ที่ไหน

0: อยู่ในน้ำ
1: อยู่ในน้ำใช่ไหมชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
0: ชอบ
1: ค่ะอันเด็กๆปรบมือให้พี่ตู่ด้วย
2: คนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่แม็กครับเอามือลงดูซิว่าพี่แม็กจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะไหนดูซิพี่แม็กเจอหรือยังพี่แม็กมาโอ้พี่แม็กจะนำเสนอเป็นกระทะใช่ไหมคะอ่ะพี่แม็กครับวันนี้พี่แม็กทำผลงานใหม่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใช่พี่แม็กทำเป็นอะไรมาคะ
0: เนื้อ
1: มีเนื้อใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกหนอหนูลองชี้สิลูกผักอยู่ไหนคะผักแล้วตรงนี้ล่ะคะ
0: ปลา
1: เป็นปลาใช่ไหมพี่แม็กภูมิใจในผลงานไหมลูก
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจเพื่อนๆชอบไหมคะชอบคุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้พี่หมอด้วย
2: และคนสุดท้ายในวันนี้ครูแพลวขอเชิญขวัญเอ้ยค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ขวัญเอ้ยเขาจะมีผลงานอะไรนะมาแล้วมาคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่ขวัญเอ้ยจับไมโครโฟนวันนี้พี่ขวัญเอ้ยทำอะไรมาคะ
0: วาดรูปครูแพรกับครูแพลวค่ะ
1: อ๋อวาดรูปคุณครูแพรกับคุณครูแพลวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่ใส่ชุดสีฟ้านี้ใครลูก
0: ครูแพลวค่ะ
1: คุณครูแพลวเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่ใส่ชุดสีชมพูล่ะคะ
0: ครูแพรค่ะ
1: คุณครูแพรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยเพื่อนๆว่าขวัญเอ๋ยวาดสวยไหมสวยเอาปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกๆคนเลยต่อไปก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจไว้ให้กับเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: เ
0: วลาเราเล่นเกมเราเล่นกับเพื่อนๆใช่หรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามใครลูก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูคุณครูและเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูเก็บได้เลยไหมลูกถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพรวนะคะมีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมโดมิโนรูปเลขาคณิตซ้อนกันถูกต้องเลยเอาละค่ะเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันปิ๊งตอนนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็ได้เรียงเกมเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตรูปกันก่อนตั้งใจมองนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะภาพแรกนะเด็กๆจ๋านี่เลยมีรูปอะไรกับรูปอะไรซ้อนกันอยู่วงกลมมีสีอะไร
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: เฮ้อสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวกับรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: สีเหลืองลูกมันออกสีเหลืองเข้มๆใช่ไหมคะคล้ายๆสีส้มแต่ว่าเป็นสีเหลืองเข้มนะคะต่อมารูปอะไรคะสามเหลี่ยมกับอะไรด้วยกับสี่เหลี่ยมภาพนี้สามเหลี่ยมนี้หนูรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก พูดตามครูแพลวสามเหลี่ยมมุมฉาก
1: สามเหล
0: ี่
1: ยมม
0: ุ
1: มฉาก
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เรียนเรื่องนี้ตอนที่หนูอยู่เป็นพี่ประถมนะคะแต่ให้รู้จักก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อมา
1: ส
0: ี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมถูกต้องภาพนี้ล่ะวงกลมกับสามเหลี่ยมเหมือนกันไห
1: ม
0: แต่ตำแหน่งนะคะของทั้งคู่ภาพนี้วงกลมเนี่ยจะออกไปทางข้างก็คือข้างขวาของสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่แต่ว่าภาพนี
1: ้
0: มันอยู่ตรงไหนตรงกลางดังนั้นแตกต่างกันไหม
1: ไม่แตกต่าง
0: แตกต่างสิเพราะว่าภาพนี้วงกลมมันออกไปทางขวาแต่อันนี้วงกลมมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมสรุปมันต่างไหม
1: ต่าง
0: เพราะอันนึงวงกลมไปข้างๆอีกอันนึงวงกลมอยู่ตรงกลางต้องต่างสิคะใช่ไหมใช่การเล่นโดมิโนจำได้ไหมว่ากติกาเป็นอย่างไร
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิมเลยแต่ขอทบทวนก่อนขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะต้องกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เท่ากันในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น4ชิ้นหรือ5ชิ้นจากนั้นนะคะเราก็จะหาผู้เล่นคนแรกจนถึงคนสุดท้ายและเราก็จะเริ่มโดยการจั่วหรือว่าสุ่มหยิบออกมา1แผ่นจากนั้นเราก็จะเริ่มผู้เล่นคนแรกสมมุติว่าคุณครูแพลวหยิบได้ใบนี้มานะคะเราจะต้องดูที่ด้านปลายเป็นรูปอะไรกับรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากกับสี่เหลี่ยมใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่ดังนั้นคุณครูแพลวต้องหารูปอะไรมาต
1: ่อ
0: สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องอ่ะแล้วด้านล่างล่ะวงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวก็จะต้องหาวงกลมกับสี่เหลี่ยมมาทำอะไรกันมาต่อกันเราจะเล่นจนคนแรกที่ตัวเล่นเนี่ยหมดก่อนแสดงว่าทำไมเป็นผู้ชนะแล้วถ้าเราเจอตัวนี้ล่ะให้วางแนวนอนและผู้เล่นที่วางตัวนี้สามารถวางเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวโดยที่จะต้องเหมือนกันนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขยับให้ดูก่อนอ่ะขยับขึ้นไปตรงนี้เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่อ่ะแบบนี้ยากไหมคะแต่ถ้าตรงนี้ มันสุดแล้วเราสามารถต่อไปข้างๆได้หรือไม่ได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กๆบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะคุณครูแพรวมันจะต้องเป็นด้านบนแบบนี้ฉึบใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเฉียงมันได้ไหมได้ออกไปข้างๆได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะตกโต๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่เราสามารถต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าโดมิโนในมือของผู้เล่นจะหมดใครหมดคนแรกก็เป็นผู้ชนะคนที่หนึ่งแล้วไล่ต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะยากไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่ยากดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้รวมถึงสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ไทยพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วดังนั้นให้เด็กๆไปเลือกเกมการศึกษากันเลย

คนที่5เป็นหนูมีครูแพลวเห็นนี่ดันขึ้นไปหน่อยนะสโนและหนูสามารถวางอีกตัวหนึ่งเพราะหนูมีตัวเบิร์นไอ้ยะคนที่1สโนเอ้ยหาสามเหลี่ยมมุมฉาก

ออกคนที่3เป่ายิงฉุบยิงฉุบเราขี้โกงเราออกช้าเอาใหม่ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบอ่ะใส่สะอาดพี่เช่ก็จะเป็นคนที่4และฟ้าใสก็จะเป็น

0: วันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะใช่คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันชิ้นเกมกันด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเนี่ยอยากทราบจังเลยมีใครอยากออกมาสรุปบ้างคุณครูแพลวจะไม่เลือกคนที่ยกมือก่อนที่คุณครูแพลวจะให้ยกกติกาของเราคือคุณครูแพลวจะให้หนูยกก่อนแล้วหนูค่อยยกขึ้นมาใช่ไหมคะลองกันใหม่ใครอยากออกมาสรุปบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำมาเลยวันนี้พี่ต้นน้ำได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม
0: อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหนูได้ทำอะไรลูก
1: จาน
0: อ๋อกระทะใช่ไหมที่เราใช้จานกระดาษทำใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่พี่ต้นน้ำชอบใช่ไหม
1: ชอบ
0: ชอบอ่ะปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสนทนาข่าวใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องเลยเด็กๆ เก่งมากเลยที่จำได้เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็น่าสนใจทุกๆคนเลยนะต่อมาก็คือเคลื่อนไหวและจังถูกต้องวันนี้จำได้ไหมสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไรไป
2: ข้อตกลง
0: อ๋ออ่ะถามอ่างเป่าเราเคลื่อนไหวแบบไหนไปนะลูก
2: ข้อตกลง
0: ตามข้อตกลงใช่ไหมใช่และวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร
2: อาหาร
0: อาหารไทยกี่ภาค4ภาคถูกต้องมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะภาคกลางและภาคใต้โอ้โหชื่นใจมากเลยที่จำได้นะคะและกิจกรรมต่อมาก็คือศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็ทำผลงานออกมาโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูแพลวชื่นชมมากๆและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษาใช่เลยแต่เสียดายจังเลยเวลาความสนุกของเราเป็นอย่างไรดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารนี้ดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านได้ครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็ว
ชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้การผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศ

อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปลนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอา
ความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเรื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งพอไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย
70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆแล้วทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ1ความเครียด2สุขภาพกายป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งพลัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับ

0: อนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหแรงแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้ง

0: ังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับ

0: จากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
3: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 มันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไป refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคยะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในวันนี้ทางกระทรวงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความสามัคคีของประสบกรณิกรชาวไทยในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสังคมสำคัญของสังคมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
2: จากว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้สาธารณชนทุกคนนะครับได้น้อมนำคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าจุลาแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีและก็ทำบุญถวายเป็นกุศลด้วยทีนี้ในโอกาสที่วันสำคัญ2 อย่างมาเจอกันนะครับอยากให้

0: ให้คนไทยที่เป็นประสบนิกรนะครับได้น้อมรำลึกแล้วก็ถวายอาลัยแด่สมเด็จพระองค์พาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้สันติชนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําความดีแล้วก็ชวนทุกคนได้บําเพ็ญจิตภาวนาแล้วก็ทําบุญก็จะทําให้เรามีใจตั้งแต่งแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเรานั้นก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนําหลักธรรมมาใช้ในพุทธศาสนาและก็แสดงความยอมรับกันดีในคราวเดียวกันด้วยครับ
1: สำหรับศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะสามารถร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลและร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันส่วนศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีได้กำหนดแนวทางให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่องค์กรคริสตศาสนาทั่วประเทศเชิญชวนคริสตศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์และองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยเช่นเดียวกับองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
2: ขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเริ่มกันที่ศาลารวมใจอนุสรณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปเป็นเวลา47วินาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณศาลาการเปรียญวัดอุดมธานีที่จังหวัดนครนายกประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส่วนที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครปฐมที่ทำการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมนอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทั้ง7อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองนครปฐมจัดขึ้นที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอบางเลนที่วัดบางไผ่นาดอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีที่วัดสำโรงอำเภอดอนตูมที่วัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจัดขึ้น

0: ที่วัดบ่อน้ำจืดและอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นที่วัดมะเกลือ
1: ศาลาเรือนทรงงานณเรือนจำกลางระยองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างค่ะหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังเรือนจำกลางระยองด้วยความเรียบง่ายอันงดงามภายในศาลาทรงงานยังคงประทับอยู่ในหัวใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังดุจเครื่องเตือนใจถึงพระกรุณาธิคุณที่ไม่อาจลบเลือน
2: แดนหญิงเรือนจำกลางระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเปี่ยมด้วยความหมายและความทรงจำอันลึกซึ้งของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสถานที่แห่งนั้นคือศาลาเรือนทรงงานซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในทุกครั้งเมื่อเสด็จยังเรือนจำกลางระยองศาลาแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตโออาหากงดงามด้วยความเรียบง่ายสงบและอบอุ่นสะท้อนพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและพระเมตตาที่ทรงใส่พระทัยในทุกรายละเอียดของชีวิตผู้ต้องขังภายในศาลาประกอบด้วยโต๊ะทรงงานเก้าอี้และหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเป็นมุมมองทอดพระเนตรสู่ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนโดยในทุกครั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ต้องขังหญิงจัดเตรียมขนมไทยและน้ำดื่มน้อมถวายสะท้อนถึงพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
3: ศาลาทรงงานเนี่ยเป็นศาลาที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาใช้เพื่อทรงงานในแดน3แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับเมื่อพ.ศ. 2513นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำลังใจนะครับเป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับตลอดจนถึงเจ้าพนักงานเรือนจำในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและพวกเราก็จะรักษาศาลาหลังนี้นะครับให้มีความสวยงามสมพระเกียรตินะครับอยู่เสมอนะครับจะใช้ศาลาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานนะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านถึงแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงสูงอยู่ในเรือนจำพระองค์ท่านก็ยังเข้ามาดูแลแสงแห่งกำลังใจก็ส่องเข้ามาถึงข้างใน
2: สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีโอกาสรับเสด็จภาพแห่งความเรียบง่ายของพระองค์ยังคงแจ่มชัดมิลู่เลือนพระองค์มิได้ทรงประสงค์สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษหากแต่ทรงเลือกใช้พื้นที่อันสงบเรียบง่ายเพื่อทรงงานและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
4: ท่านจะมีความเรียบง่ายมากๆท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่สวยหรูนะคะใช้สำหรับทรงงานจริงๆก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะคะแล้วก็เป็นเรือนทรงงานที่เรียบง่ายค่ะเพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ยคือต้องลำบากนะคะอย่างขนมเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะของแดนหญิงเรือนจำกลางระยองเนี่ยก็จะมีเค้กส้มที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็เวลาที่ท่านเสด็จมาก็จะมีเค้กส้มที่ถวายท่านนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะทุกครั้งที่ผ่านหรือว่าทุกครั้งที่ได้เห็นเรือนทรงงานแห่งเนี้ยก็คือพระองค์ท่านเลยก็คือจะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะตั้งใจที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะให้คงอยู่ต่อไปอะค่ะ
3: พวกเราทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับภายในเรือนจำกลางระยองและผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระองค์พาของพวกเรานะครับที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือพัฒนานะครับให้กำลังใจนะครับอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวันก็จะมีกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับในวาระสำคัญ

0: หรือพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเราทุกคนนะครับมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและทํางานนะครับและเมื่อมีความท้อแท้เมื่อไหร่เราก็จะมีพระองค์ท่านนะครับเป็นที่พึ่งในจิตใจนะครับและผมก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันครับ
1: ศาลาเรือนทรงงานภายในแดนหญิงเรือนจำกลางระยองยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างสมพระเกียรติเปรียบประดุจอนุสรณ์สถานแห่งพระกรุณาธิคุณอันควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังทุกหมู่เหล่าทรงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
2: ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับภาคเอกชนของไทยเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.นัดแรกค่ะย้ำเป็นนิมิตหมายใหม่ในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนพร้อมกับมีการชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสนะคะดึงภาคธุรกิจร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศมีการวางเป้าหมายหารือร่วมกันในทุกๆเดือนค่ะเพื่อที่จะเร่งกันกรองมาตรการด้านอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานส่งตรงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อย่างรวดเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทยโดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันนี้เดิมทีค่ะรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดตั้งในรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากหารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงจึงปรับรูปแบบมาเป็นคณะกรรมการกรอซึ่งก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสเพื่อให้เอกชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลสำหรับการหารือในนัดแรกนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ประชุมมีการวางแผนจะจัดประชุมร่วมกันทุก1เดือนหรือทุก6สัปดาห์เพื่อที่จะกันกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแรงงานและการค้าซึ่งข้อดีของการปรับรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้การนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาเนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้อยู่แล้ว
1: ยังไงก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสนะครับก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นหรือว่าเป็นเครื่องจักรเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลนะครับประเด็นที่จะหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศวงนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะประชุมในทุกๆเดือนนะครับหรือว่า6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเรื่องที่ต้องมีการกันกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานนะครับด้านการค้าเราก็จะสามารถที่จะใช้มติของที่ประชุมในคณะกรรมการอย่างนี้นะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
0: นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและภาคเอกชนให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
2: มาดูเรื่องการส่งเสริมผลไม้ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นกันบ้างค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและเมื่อมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตงของดีขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนโดยนางสาวจิตรานุชอุดมบริพันธ์เจ้าของร้านส้มโชกุนอากงค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากส้มโชกุนเบตงนั้นมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนนำไปเป็นของฝากแก่ญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หาซื้อรับประทานได้ยากในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ค่ะร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้เข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาทเป็นวันละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีทั้งนี้บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดก็คึกคักนะคะสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
0: นับถอยหลังเข้าสู่หมดการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้ง7วันเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะโดยแจ้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งค่ะคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
0: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามาก

0: าประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถน่ะเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุลนะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่า

0: ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอลนะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอลนั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการ

0: ช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะ Playworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดทีเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆเขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลเวอร์เกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่า

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะเราก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ1ถึง10หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า3 4อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนเราขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
0: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามและช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
1: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือ

0: ความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆกินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพ่เลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยเสร็จแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: เยี่ยมเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
0: ผิวสัมผัส
1: มีขนด้วยอ่ะ
0: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
0: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
1: ยากจังเลย
0: เจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
0: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไ

อันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

จะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับและสองในที่ที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเอง อย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆ เป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะนะจำเพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับการหลงอยู่กับและเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเหงาหาวนอนข้อหนึ่งความฝุ่งซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้พวกนักเรียนชาย

จฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้อันนี้จะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับองค์พระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอ ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนเขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือ

การออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งด้วยการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ถ้ามาว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่มีไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนานั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคนอยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีแต่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างถ้าอยู่คนเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิดใจไม่มีใครให้ขอคิดบางทีก็หลงอยู่กับความคิดส่วนตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามโดยตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดกราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้จะหาคำตอบว่าหนึ่งจะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยไหมอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพลียไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงผมถามตัวเองถ้านอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการสองอย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการของการน้อยนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการ ถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิด
สังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกก็แค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีล8เมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลงหนึ่งก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมากสองกลางคืนอย่าให้ทานอาหารมากสองอย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่านหนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับในการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสัก10บทแล้วก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรฮะเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าถ้าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยคือต้องอ่าน2รอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการ เมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทหน้าแรกหน้าสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วแล้วก็อ่านทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็กๆก็สรุปแต่ละบทการที่เราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยแต่เอาแค่นี้ก่อนนะ หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นๆลงๆ
กับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจอารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเราอย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิดเราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้บางทีก็เพราะจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เหมือนเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาชอบไม่ชอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบแต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าเอ๊ะไม่ความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คือเราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปเราต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้ดังนั้นพอเรารู้สึกจิตจะส่งนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สำรวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการ

การใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยฉะนั้นถ้าเรามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวหรือว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านหรือฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันบางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันธรรมาก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนเรามีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหม หรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูหนังไอ้ดูหนังที่เขามีไอ้ภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างไอ้มันอยู่ไอ้ subtitle นี่ก็ช่วยได้

พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองและดูถูกดูหมิ่นตัวเองเลยมัน ก็ต้องมีอคติหรือบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้แล้วทำร้ายร่างกายตัวเองบางที บางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปรียบเปียนแล้วก็มองว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่มีค่าตัวเองอย่างนี้คือมันคิดปรุงแต่งในทางที่ตัวเองเราไม่ดีก็เลยอยากทำร้ายที่ต้องถามคนที่เขาชอบทำเนาะครับธรรมาก็ไม่ได้ทำแต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรโง่ๆในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนกับเป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ๆทำอะไรไม่ดีที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปแบบนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจ

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรคืออะไรอะอะไรคือ ROVไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็น อยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมือใครเคยเล่นแล้วไม่เคยมีใครเล่นไม่เคยเอาเคยแล้วไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาเลยช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องระหว่างเล่นเกมกับเล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีข้อดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีว่าแต่มาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกนี้ไม่เป็นข้อดีมีใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามีผลดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเค ไม่มีการตอบสนองกราบนมัสการพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะไปด้วยกันนะที่เราจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อแต่ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้น

แต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ต้องการจะเก่งในน่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้ไอ้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะ

ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากและความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามาเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนมันจะต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้ในการมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันพอไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี่จนเหนื่อยนั้นก็อยู่ที่จิตใจเราไม่มีพลังของสติคุ้มครองเราต้องฝึกสติให้มากนูอยากเรียนถามว่าถ้าคนที่ทำบาปต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นทำบาปแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมคะคงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่องทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนบาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะท่านเอย่างพวกไอ้ก่อการร้ายที่ไปพลีชีพอยู่กลางตลาดให้คนตายเป็น10คนอันนี้เขาทำไมเขากล้าทำเพราะเขาเชื่อว่าตายแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์วันนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่สงสัยเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาครั้นถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกดังนั้นไอ้จะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะเหมือน

พระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะก็ถ้าเป็นไม่ได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจ อีกคนหนึ่งแต่ว่าเอการที่จะแย่งเพื่อนกันเราก็รู้สึกไม่สบายใจคือเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราได้ซ้ำไปเรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไปมันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสอง

นมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะก็ชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำใช่ไหมมันมีอะไรไหมที่ในชีวิตเราที่ทำครั้งเดียวจบดูสิในชีวิตประจำวันของตัวเองนะยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติถ้าจะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่าโอ้คำถามนี้ตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซากเกินอันนั้นอาตมาก็ขาดสติสิฮะแต่ถึงแม้ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังนึกไม่เอาแล้วหมออยากไปหาอยากไปรักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะแต่หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันทุกวันทุกวันนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นนะแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสเราก็ต้องเกิด

เราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันสบายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเป็นสัตว์ดิเรกชันมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมาแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์ดังนั้นในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมนึ่งกับเนี่ยท่านสมมติว่ามีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของนกกระทบกับภูเขาเล็กหนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการ เรียกว่าเป็นการคัดเกลาผู้เขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันใช่ไหมคือมีการกระทบนิดเดียวมันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ผู้เขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวินวายใจเกิดนั้นพระพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตนะน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นในการวินวายอันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาวแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบหนูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนๆหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยค่ะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากหรื

จะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้วให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้แต่ขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้รู้ว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สติหลุดเวลานำเสนอครับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ตัวหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราเหมือนกับทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้แล้วก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ก็จะลบล้างความเครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราเอาละวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าจะค่อยตอบที่เหลืออยู่

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้าง

0: ิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

าหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุม

ชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนั้นให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไป

สนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพจำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกะกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะ

บูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนนะคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเขาเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้

เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนา

นาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3 ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปรชักกชาติกาเพเสตุธรรมัง

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพอยากได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองก็คือพระเดชพระคุณพระครูจันทสรานุยุทธแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงานเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูฮิรันพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็จะสมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้นๆให้พรโยมนิดหนึ่งนะ

ท่านปีพาจาอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอหยุบหนอมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะอ้าวนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปิพาทหยุดนะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อยจบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวง อ่ะเข้าเนื้อหาสาระนโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางผุดสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกว่าเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางผุดสดีพระนางผุดสดีก็ขอพร10ประการมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภาย1ปีให้มีชื่อเดิมว่าผุดสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยหน้าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีผู้เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์

็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาหลับพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบการที่1ไวไหมรวดเร็วนะการที่2การที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางกุสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทธราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเชตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรสเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่าเป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในโลกจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตจึงพูดได้พระมารดาก็ดูแลเป็นอย่างดีเติบโตมาใหญ่ชนสาก็อภิเษกนะกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงคลัดก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนให้พราหมณ์

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจ้าเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขากิริยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัตสีแล้วก็ลาบอกว่ามัตสีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกันหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัตสีบอกทําอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ําใจมัตสีเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัตสีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัตสีจะตามไปพิเวศตกเหวมัตสีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัตสีจะตามไปไถ่พิเวศตกทะเลมัตสีจะเอาเรือไปชะลอถ้าพิเวศถูกผีป่ามันหักคอมัตสีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัตสีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัตสีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่2รวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์การที่3ทานกัน209พระคาถาพระนางมัตสีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามว่ามัตสีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจ้าเวสคนเดียวมัตสีก็บอกว่าด้วยความรักมัตสีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นม่ายถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกว่าเอามัตสีลองว่ามานิดซิว่าความเป็นม่ายเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัตสีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นม่ายยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นม่ายยกมือใช่ไหมอาตมากลัวจะสาวว่าใครไม่เป็นม่ายยกมืออีกนิดสิกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นม่าย2ก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนพระใครไม่อยากเป็นม่ายยกมือหน่อยใครไม่อยากเป็นม่ายอนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นม่ายพระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นม่ายไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนนะแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200อย่างนั้นเจ้านั่นเอาจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทําบุญนะโยมนะทุกการจะมีทําบุญทุกการแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทําละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติด1,000นึงก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเอ้าใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดฉันใดถ้าไม่บวชชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวอาสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทเอ้าอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเอ้าเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยความเป็นม่ายมันลำบากเนาะเอาไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสเอาโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมเอาอีกทีนึงโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนกันกันที่4วรรณประเวท57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็ขอนะแล้วขอหมดอ่ะกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็เดินนะก็เดินทางมาผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราช
แล้วก็ประชาชนจำได้ก็เชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคิริโยงกฎป่าหิมพานต์เพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทราชพญาเจตนาทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีปฏิสันถารรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเวสสันดรพระเจ้าเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บันดาสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมาบทสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจ้าเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงขึ้นไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากดีอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดหลายๆกันจะได้บุญทุกๆกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วรรณประเวศจบต่อไปกันชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยมอาจจะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครไปโรคหัวใจก็ขออภัยด้วยโยมตัวโกงออกแล้วชูชกออกเลยนะที่นี่จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูชกรูปร่างจกกระปรกตัวอปรีนี้ยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงคลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางรามณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือน5ฟ้าผ่าลงมาต้นหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปาราหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟอึ่งอ่างขี่กันให้ไข่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแรงมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแรงหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่ามาอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนผลโตโตไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้าวหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเผาข้าวหลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักข้าวหลามก้อยสามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องนี่คนไม่ดีมาเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละนะแม่มันก็เลยกินน้ำมันก็พอกินข้าวหลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตร

หลุดไปแต่ถุนไปดิ้นกระดุกกระดุกคลุกฝุ่นพ่อมันลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อสองชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรกผิดสังเกตสังกาข้อเข่าแข้งขาหรือก็ขอดคดตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าทีเสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นชูชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานชูชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมืองสิงห์เมืองสันสุพรรณอ่างทองและหนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ววันนี้โอกาสดีขึ้นมาบนศาลาวัดลองตองเห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญในทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโยมนะรูปคือเท้าชรา

แบ่ง500ชูชกก็มีทอนมีประสบการณ์โยมไอ้แบ่งเกชาก่อนมันใช้ไม่ได้ตุ้มมาตุ้มตุ้มทุ่ม

0: กลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยมนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพ

0: ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME 9ไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: และสนับสนุนให้เด็กๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถน่ะเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุล นะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นค่ะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัส

0: ที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากับกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึบเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะPlayworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดเพียงเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆเขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ1ถึง10หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า3 4อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่น

0: ค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาลงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
1: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอ่ะอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
0: หลายครั้งเลยที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆ กินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ต่ำนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพเลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะปึ๊บจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแล้ว

0: และมีขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะโอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วเจอแล้ว
2: ถูกไหมถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยเยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่2อันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
2: ผิวสัมผัส
1: มีขนด้วยอ่ะ
2: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนๆด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
2: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
1: ยากจังเลยยากจังเลย
0: เจอแล้วเจอแล้วค่ะ
2: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
2: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

อยากจะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับและสองในที่ที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะนะจำเพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับการลงอยู่กับและเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเหงาหานอนข้อหนึ่งความฝุ่งซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะครับพวกนักเรียนชายตั้งใจฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้อันนี้จะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยนั่นก็ถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับองค์พระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอต้อง
ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนเขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือ

การออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งหรือการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ถ้ามาว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่มีไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนานั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคนอยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีแต่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างถ้าอยู่คนเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิดใจไม่มีใครให้ขอคิดบางทีก็หลงอยู่กับความคิดส่วนตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามตัวตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดครับนักศึกษาพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมี2 อย่างใช่มั้ยที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้หรือจะหาคําตอบว่า1จะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยมั้ยอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพี้ยไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงหรือว่าถามตัวเองถ้านอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการ2 อย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการของการน้อยนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการ ถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิด
สังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกก็แค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีล8เมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลงหนึ่งก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมากสองกลางคืน อย่าให้ทานอาหารมากสองอย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่านหนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับด้วยการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสัก10บทก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรฮะเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยคือต้องอ่านสองรอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการ เมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทนาแรกนาสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วแล้วก็อ่านทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็กๆก็สรุปแต่ละบทการเราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยนะโอเคนี่ก่อนเนาะ นูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นๆลงๆก
ับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจ อารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเรา อย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิดเราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้บางทีก็เพราะจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เมื่อเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาชอบไม่ชอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบแต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าเอ๊ไม่ความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คื อเราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้นั้นพอเรารู้สึกจิตจะส่งนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สํารวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวหรือว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านหรือฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันบางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันต่อมาก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนนาวมีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหมหรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูไอ้
ดูหนังดูหนังที่เขามีภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ subtitle นี่ก็ช่วยได้

พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองและดูถูกดูหมิ่นตัวเองหรือมัน ก็ต้องมีอคติหรือบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้เลยทำร้ายร่างกายตัวเองสามารถบางทีบางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มองว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่มีค่าตัวเองอย่างนี้คือมันคิดปรุงแต่งในทางที่ตัวเองเราไม่ดีก็เลยอยากทำร้ายที่ต้องถามคนที่เขาชอบทำเนาะจะมาก็ไม่ได้ทำแต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรงงในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนก็เป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตไอ้ผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ๆทำอะไรไม่ดีที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตเราก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปวันนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจ

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นเกมวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรคืออะไรฮะอะไรคือ ROVไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็นอยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมืออืมใครเคยเล่นแล้วไม่เคยไม่ใครเล่นไม่เคยเอาเคยแล้วไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องระหว่างเล่นเกมกับเล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีข้อดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีของอาตมาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกเนี้ยไม่เป็นข้อดีมีใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าคนดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเค ไม่มีการตอบสนองกราบมัสการพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะไปด้วยกันนะที่ต้องจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อไอ้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ก็ต้องการจะเก่งในสิ่งที่น่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้ไอ้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะก็พยายามหาไอ้ส่วนที่มันรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ไม่ชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเคหรือบางส่วนที่ชอบบ้างก็ให้เน้นในส่วนนั้น

ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากและความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามาเนอะไอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนมันต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้ในการมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี้ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี่จนเหนื่อยมันก็อยู่ที่

ต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นถับแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมคะนะคงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดนะคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่องทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนบาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่สงสัยเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นมากแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาเพราะถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกดังนั้นจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะเชื่อเหมือนพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจ อีกคนหนึ่งแต่ว่าเอการที่จะแย่งเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาสิฮะสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราได้ซ้ำไปเรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูก
พันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไป

มันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสองกับนมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะก็ชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำใช่ไหมมันมีอะไรไหมที่ในชีวิตเราที่ทำครั้งเดียวจบดูสิในชีวิตประจำวันของตัวเองนะยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ในความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติถ้าจะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่าโอ้คำถามนี้ตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซากเกินอันนั้นอาตมาก็ขาดสติใช่ไหมฮะแต่ถึงแม้ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังเนื้อไม่เอาแล้วหมออยากไปหาอยากไปรักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะแต่หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันทุกวันทุกวันนะก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นนะแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสแล้วก็ต้องเกิดเราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันสบายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเป็นสัตว์ดิเรกชันมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมาแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์แต่ในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดสิพุทธเจ้าบอกว่าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมเรื่องกับเนี่ยท่านสมมติว่ามีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของนกกระทบกับภูเขาเล็ก
หนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการเรียกว่าเป็นการขัดเกลาภูเขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันใช่ไหมคือมีการกระทบนิดเดียวมันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ภูเขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวินวายได้เกิดนั้นเมื่อพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นในการวินวายอันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาวแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบหนูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนๆหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยคะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากหรือจะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้วให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้แต่ขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้บอกว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สติหลุดเวลานำเสนอครับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ตัวหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราเหมือนกับทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่
ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้แล้วก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ก็จะลบล้างความเครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราแล้ววันนี้ก็พอสมควรเกเวลาอาทิตย์หน้าจะคอยตอบที่เหลืออยู่

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัย

0: เก็บออมเราควรต้องฝึกกับเด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้น

0: ือจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

หุงสหัสสมภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามา

ทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมะเอสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะ
สุทัตถะหัตถัง

พรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ารย์ธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็ก

กุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทําตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง 1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีกเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชาย
เช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลิมาลนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลิมาลจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลิมาลเห็นองคุลิมาลเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมาลก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมาลวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมาลเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมาลก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมาลไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมาลด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมาลนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมาลก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทําตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คําว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองให้ดี2เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้
ลูกศิษย์ถามอะไรก็

ก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมาลด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมาลได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมาลด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆ
ใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้

ให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดมองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงศ์กำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเรียนขอวิทยุจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสไลด์เรื่อยๆก็รู้จักครูสไลด์ก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไป

0: หนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตก็ปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเทือนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเออเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะเป็นจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่

คือร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราก็สามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาสันตีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่ นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริยภาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ถ้าลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนร่วมรายการซึ่งเขาก็

0: เต็มใจอยากจะมาเสียดายเป็นลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
3: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1997ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนครั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วให้วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักกันเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนเขาจำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันจะต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
4: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
3: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของคนแต่งก็ของเราเขาใส่เพื่อรวมเข้าไปเขาให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากมากขึ้น
5: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
3: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่า พูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไปแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
4: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรหรอคะ
3: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ท่าคำให้ถูกต้องมันจะกระชากแถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจให้เขากลับมายังรักอย่างอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างหาแล้วราหาไปง่ายได้นะครับ
6: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟัง1เพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หาหยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายใจหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์วันนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่สดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรา

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้า

0: ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัด กระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พี่แต้มชรัตน์เนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะหยุดก่อนไอ้พวกนี้แหละ

ตอนนี้การออกกำลังกายนี่คะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านอ้าวมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแง

0: มันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
1: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
0: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
1: เพียงแค่สม่ำเสมอ
0: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: วันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ต้องดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราพอหมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

0: bien. Perdón. Sí.
1: ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยเพราะว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้

0: Chào chào chào. มานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยมันดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10 นาที15 นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกคิริบูนเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยที่สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพร้อมๆตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: จักเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90 กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้นะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2 คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ลูกปลาไปเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะนี่มะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาใบ

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เราสามารถคุยกับมันคอนีคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เราอย่างน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่มีอายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดงั้นถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เปิดบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10 กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพนแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นนึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงกันก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: ไว้เดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงาเลย
2: เหงาก็น้อยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้ อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะอ
0: ย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์มีคนไข้นะคนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
3: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามว่าจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

0: กาย
1: คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุน

0: งทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะBond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Wanamu surai uril jarung re.

แต่จะครวญ

ดโปรดประพาสสังสหชาติโยธาให้เบิกเงินราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วก็สั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารของข้าวานสำหรับพระราชทานคนเข็นจ้าอินนั้นจนฉันสุราเมไรไม่ควรให้เป็นทานนั้นกลัวนักแรงสุราบ้านจะติฉิน

พอมาถึงในตอนนี้ตอนที่องค์พระเวสสันดรให้สัตตดกมหาทานทุกชนชั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีทานแจกก็เปิดโอกาสแจกทานได้ตอนนี้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานแล้วโมทนาสาธุโอ้เจ้าภาพแจกทานโมนาสาธุโมทนาโมทนาสาธุแจกให้ทั่วหน้าแม่เอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานครบตามกำหนดแล้วก็ได้เสด็จกราบทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยหลังจากนั้นก็รู้แก่ใจว่าเสด็จพ่อพร้อมด้วยประชาชนเขาปลดจากความเป็นกษัตริย์แล้ว

จะอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรก็ได้ตรัสนางมัทสีนั้นว่านี่มัทสีเอ้ยเสด็จพี่อยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ขอมัทสีจงอยู่ในพระราชวังนี้แหละหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัทสีก็โทนให้สมเด็จพระเวสสันดรได้ฟังว่านี่เสด็จพี่คะมัทสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพี่ไปไหนน้องมัทสีก็จะขอเสด็จตามไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมัทสีจะไม่ขออยู่วังจะขออุ้มลูกทั้งสองติดตามเสด็จพี่เวสสันดรปรนิบัติอยู่เคียงข้างตลอดความทุกข์ความลำบากจึงเกิดกับนางมัทสีอุ้มบ้างจูงบ้างกันหาชาลีทุกข์ของนางมัทสีในขณะที่อุ้มลูกตามสมเด็จพระเวสสันดรจะทุกประการใดทุกนอกทุกในของมัทสีด้วยคำที่ว่า

ราแย่ว่ามีแต่คนช่างต้องสิ้นแล้วทุกอย่าง

หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีชาเลกนาเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อที่จะกราบทูลลาไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตเสด็จพ่อเมื่อเห็นนางมัตสีก็ตัดกับนางมัตสีนะวันนี้มัตสีเอ้ยเจ้าจะไปไหนอย่างไรพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็เลยบอกกับเสด็จพ่อว่านี่เสด็จพ่อหญิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเจอว่าหญิงอยู่คนเดียวเป็นหญิงไม่หญิงไม่เป็นหญิงที่ขาดผัวตัวก็สิ้นงามมันไม่มีความสุขความสบายอะไรเลยยิ่งอยากก็ยิ่งจนมีแต่คนก็ดูถูกเหยียดหยามมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อได้ฟังคำของนางมัตสีเช่นนั้นก็เอกใจคิดลึก

ึกว่าไอ้ความทุกข์ของหัวอกลูกผู้หญิงความเป็นแม่มันทุกข์กับทรมานขนาดไหนนี่มัทสีลองบรรยายความเป็นแม่ให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมมัทสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จนางมัทสีก็เลยบรรยายความเป็นแม่ของหัวอกลูกผู้หญิงว่าทุกข์กับทรมานขนาดไหน

ปากบอลแล้วก็มันจากคอนินทาต่างต่างเนื้อนาก็มันจากเสีย

ในที่สุดแล้วนางมัทสีก็บรรยายความเป็นม่ายให้เสด็จพ่อได้รับฟังหลังจากนั้นสี่กษัตริย์สมเด็จพระเวชสันดรมัทสีชาลีกนาก็กราบลาเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยาวงกตก็เป็นอันว่าจบในกันที่3ทานกัน209คาถาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะและปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญทานละกัน209คาถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: 哎，来来来，哦，没有喂，อย่างนี้นะถ้ามันมีไฟฟ้าปู่ตายแน่ๆเลยมันร้อนจริง
1: ๆพอไฟดับนะคะโอ้โหร้อนมากเลยค่ะเหงื่อแตกท่วมตัวเลยค่ะแล้วก็ทีวีได้ดูอีกไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะปู่นี่บ่นมากๆเลยค่ะว่าทำไมไฟมันดับร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำเลยค่ะไม่จริงหรอกค่ะมีคนเคยบอกเคที่ไว้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองได
2: ้แต่ใครบอกหนูเรา
1: เคที่ไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าเคที่จะพาปู่ไปที่ที่นึงที่ปู่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่ะ
2: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: อืมหนูจะพาปู่ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะเชื่อใจหนูได้เลย
2: อ้าวโอเคไปเลย
1: เย้ก็ไปอ่านหนังสือมาเอาความรู้มาจากห้องเรียนค่ะแล้วก็เลยเอามาบอกคุณปู่ค่ะ
0: ก็ดีฮะเป็นเด็กที่ทำรอบรู้อ่ะอยากรอบรู้อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะนะ
1: แบบว่าปู่งงมากเลยค่ะว่าทำไมถึงไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เอาล่ะเมื่อกายพร้อมใจก็พร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางไปออกกำลังด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวการผจญภัยของคน2รุ่นที่เป็นคู่ซี้ต่างวัยกับเรื่องราวการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจะสนุกและได้ความรู้กลับบ้านมากน้อยเพียงใดด้วยระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่นานนักคู่ซี้ต่างวัยทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือเดวารีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ของพระราชาที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามารวมกลุ่มเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ตลอด
1: นี่นะคะเห็นหน้าเก
4: ๋สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคณะเคพี่ค่ะ
0: วันนี้เคที่พาผมมาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเก๋อธิบายให้ผมฟัง
4: เรื่องศาสตร์พระราชานะคะ
0: ครับ
4: ก็อย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็นำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในรีสอร์ทเนาะลูกค้าที่เข้ามาอย่างคุณปู่คุณหลานเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็จะพาทำต้องทำเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเราหมายถึงอะไรสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยค่ะท่านต้องการแค่ให้เราพึ่งตนเองได้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะวันนี้เรานอกจากเราได้เรียนรู้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันด้วย
0: นะคะดีค่ะนะนี่จะที่ไป
1: หนูอยากดูแลอยากทำแล้วค่ะพาไปหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวนักเกียรติจะพาไปเนาะไป
0: ไปเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เก๋แห่งเดวารีสอร์ทคนนี้นี่เอง
4: ก็เริ่มต้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเกษตรเราก็เลยไปศึกษาวิธีศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำเอามาใช้ในพื้นที่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆอย่างการนำมาห่มฟางการแกล้งดินการบำบัดน้ำแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติที่มันดูแลธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีความสิ้นเปลืองอะไรอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสนำตัวเนี้ยมาเป็นแบบอย่างให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวอย่างเดียวยังได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานำกลับไปใช้ด้วยจากการที่เราใช้จริงอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะจริงๆคือสิ่งที่พระองค์ท่านพยายามจะบอกจะสอนท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันมีอะไรดีท่านก็นำกลับขึ้นมาให้เราได้ใช้อย่างวิธีการแกล้งดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านทดลองจนมันกลายเป็นทฤษฎีมันกลายเป็นวิชา

0: เหมือนเราชาวบ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราเสียเวลากับการที่จะไปทดลองแก้ไขพระองค์ท่านก็พยายามทำให้เห็นว่าดินเปรี้ยวแก้ยังไงดินเค็มแก้ยังไงแล้วก็นำกลับมาสอนเราก็เลยเอาวิชานี้คนในกลุ่มที่ทำเรื่องพวกนี้เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นศาสตร์พระราชาเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาเป็นทฤษฎีเพื่อให้เราได้นำไปใช้ต่อเนื่องกันค่ะ
1: ครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือจะมีความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีเหงื่อออกถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะหมดสติได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือการกินน้ำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆอาจจะต้องคอยหลบคอยอยู่ในที่อากาศที่เย็นขึ้นครับ

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ
0: ่
1: มาก
0: โอ้สวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวด้วยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
1: ์
0: อย่าเดินหนีเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดค่อยลงนะลูกโอ้มันลื่นไม่เป็นไรสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
3: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เ
3: กษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเหรอ
3: รู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: คืออะไรอะคะ
3: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
4: ขั้นตอน
3: แรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
4: ใช่
3: เมล็ดข้าวตรงนี้เราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบนึงเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบนึงเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในแปลงนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไปถึง15วันก็ถึงจะงอกขึ้นมา
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หวานให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาท็อปต้นกล้ากัน
0: มาท็อป
1: โอ้โห
0: ค่อยๆเหยียบ
3: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมมะทุมนะครับ
0: ครับ
3: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้นะคะ
3: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลล์ได
0: ้หอมเลย
3: หอมเหมือนวิตเตอร์นิด
0: ข้าวหอมจริง
3: เดี๋ยวเราถอนต้นกล้าโดยการจับเอามือจับให้ถึงโคนเลยนะคะ
0: ครับ
3: ถึงดินเลยแล้วก็ถกขึ้นมาถกเข้าหาตัวเนี่ยดูลุงนะครับถกเข้าหาตัวจับเป็นก้อนก็ได้เป็นกำละหน่อยดึงพอนั่นแหละจับให้ถึงนี่เลยประมาณนี
1: ้โอ้โห
3: ตัว
1: ไหวไหมครับปู
3: ไหวแล้วพอมันเยอะแล้วเราก็เขย่าลากเขาออกเอาดินเขาออกครับ
0: ครับไหวไหมอ่ะไหวไหมโอ้โหต้องโยงเลย
3: แล้วก็เนี่ยชาวนาเขาจะต้องฟาดดินออกทำยังไงรู้ไหม
0: ฟาดไงครับ
3: เขาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะยกเท้าขึ้นมาฟาดที่เท้าดินก็เขาจะออกเห็นหรือยัง

0: ทำนาก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณคืบหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งหนึ่งนั่นแหละกดยังไงกดแรงๆนิดนึงถอยหลังมาคืบหนึ่งคืบหนึ่งแค่ไหนแล้วก็เป็นแถวเป็นแถวมาซ้ายขวาได้คืบหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งแบบนี้
1: กดนิ้วโป้งคร
0: ับ นิ้วโป้งกดลงไปไอ้สวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วเริ่มตรงแล้วห่างห่างกันคืบหนึ่งนะครับ
2: อันนี้จะปักได้นี่นี่อย่างนี้นี่ปู่ทำได้แล้วปู่ทำได้แล้วเห็นไหมปลุกเป็นระเบียบเห็นไหมตั้งได้เห็นไหม

0: สอนเกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะมาทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะจึงเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่แต่ว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลย
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผม

0: เพื่อเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกลีเซอรีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกับร่างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยแล้วตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่สองคือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
2: ครับกวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
3: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: เป็นทางเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นก้อนๆ
2: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเมื่อผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะแต่ตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะสบู่เนี่ยก็คือตัวด่าง
2: เทหมดเลยนะครับ
1: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมในตัวลาโนลินลาโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
2: อ๋อนุ่ม
1: ใช่ผมทำให้ผมไม่ผ่านกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
2: ครับหน้าตาลาโนลินเป็น
1: หน้าตาลาโนลินจะเป็นผ
2: มอ๋อเป็นผงเหลืองๆนี่สารลาโนลิน
1: ค่ะลาโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
2: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
1: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเขาจะได้ละลายเร็วขึ้น

0: ๋ละลายละเทไปได้
1: ได้ละลายอ่ะผสมลงในนี้ได้เลยค่ะ
0: ครับครับเทเลยนะครับ
1: นี่นี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่างนะ
1: ยาวๆแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวกันนะแชมพูค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: แล้วพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มเหนื่อยๆขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนักมาก
2: ค่ะ
1: เหนื่อยขึ้นเลยนะเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูด
0: มะกรูด
2: พี่หอมมากเลยค่ะ
1: มากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดวันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงแล้วนี่ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดจะได้เอากลับไปใช้กันเนาะ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะผมว่าดีคำนวณดูแล้วเราก็มีความสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ข้ามโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ำ

0: แต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ำเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณหนึ่งอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็คือก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ
1: แม้ในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาคนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรเอกชนหรือแม้ประชาชนคนไทยอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบไปศาสตร์ของพระราชา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณ นคร

ิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อึนเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวรรณวณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระ

ชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวซหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยภัทรรัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอร์เต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคโนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวด

พระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวารณะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหะวิภาคบทติลัคนาธิคาถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567

วันนี้เวลา10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.โร
รงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจรรลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความส

0: จให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบมาหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราแล้วขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้ว2เสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความลับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูด8ประการ8ประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาเรากำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งสร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้น

มาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้ายังเช็คกระสินเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหานี่สินลุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนยังไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตว์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน give the truth get the trust เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trustที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือลากิจกับลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกแล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากินก็ไม่ใช่ลากินลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้ในแพทย์ออกใบรับรองในแพทย์คลินิกเอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรฤาษีของระบบราชการไทยแล้วเมื่อที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลย

ท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าระบบสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรนไม่ใช่ซีเรนเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นที่จะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมก็เห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งแต่ของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนมีขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนธนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อจะบอกกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดือนเสียราดไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสารสิท่านมันไม่ซื่อตรงสารสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระปากอาทิตย์หลายวัดยามจะทอดโยมก็บอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันเทศอาตมาเนี่ยท่านมกถายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทศปฐมนุไม่ชินนะฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแผลบแล้วเสร็จแล้วคนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลย
ไม่มีอะไรจะหากินกันแล้ว

เนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานและอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็ภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะถ้ารู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาเคราะห์ๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะเคราะห์ดินเคราะห์ปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ทุกคนโตถ้าทุกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อแล้วพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่หันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพระบุขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นนะ

0: เท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้ามามองพี่ๆต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแมะแมะแมะลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกับพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีนั่นแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้และพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อท่านนี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านแล้วก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าบดีจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไปขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะฮะความ ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงกับท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องอาตมาเนี่ยไปสำรวจดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วธรรมภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Bon The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มี

0: การผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเรามีความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถาม

0: ายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์ทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ไปประชุมร่วมกับสหภาพสงฆ์ในยุโรปซึ่งท่านได้มีการประชุมที่วัดศรีนครินทรวรารามที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศของการประชุมก็เป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ได้สาระประโยชน์ดีที่สำคัญที่สุดคือเห็นน้ำใจของพี่น้องชาวพุทธเราที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านมีน้ำใจจริงๆโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเจ้าวาดผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตท่านได้ปลูกฝังลูกหลานที่นั่นมีระบบให้การศึกษาให้วัดเป็นสั่งสอนและอบรมให้คำสอนให้กับทุกคนให้เกิดความสุขและก็ให้รู้จักเย็นสบายได้ไปพูดไปคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆเนี่ยเจ้าจางมีคำตอบคำพูดเหมือนกันว่าเมื่อได้นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วนี่เขาจะได้เกิดความรู้สึกชัดเจนว่าหนึ่งคือคามคือความสงบแล้วก็เคลียร์คลีนคือจิตใจได้รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็เคลียร์บริสุทธิ์สดใสทั้งหมดของเขาทั้งหมดในส่วนที่ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นวิธีการในการสั่งสอนอบรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกทั่วทั้งโลกผู้ใดได้สัมผัสได้ปฏิบัติแล้วนี่จะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รู้กับชีวิตจริงเข้าใจเรื่องชีวิตจริงฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วนี่ต้องพึงภาคภูมิใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เราจึงต้องพึงมนุษย์เราทั้ง

0: รู้ถึงความเป้าหมายของชีวิตคือพ้นจากทุกข์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนหากว่านิพพานเรายังไม่ถึงเราก็ยังมีสวรรค์มีมนุษย์มีสุคติภูมิที่เป็นที่ไปจึงขอให้ทุกคนพอใจและยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: ตัวอย่างมันกระโดดโลดเต้นเมื่อตอนที่แผ่นดินไหวลิงไปถูกตัวลวดหนามครับถูกขาเอ๊นึกถึงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังตรงกับที่เห็นกับตาว่าลิงตัวที่เป็นปัญหาคือขาเจ็บเนี่ยคงจะเกิดอาการติดเชื้อขาบวมขึ้นลิงมีน้ำใจนะครับท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายลิงมาเยี่ยมกันท่านผู้อำนวยการมาเยี่ยมมาจับหัวเอาหน้ามาคุกคุกไปคุกมาก็ไปดูแผลเอามือไปจับแผลสองนิ้วแหวะแผลออกแล้วก็โดดหนีไปชื่นใจเยี่ยมวิธีเยี่ยมลิงเยี่ยมแผลตัวใหม่ก็มาอีกทำตาละห้อยละเหี่ยเหมือนเพียหัวอกเอาหน้าไปซุกซุกซุกซุกซุกไปดูแผลเอานิ้วสองนิ้วไปจับแผลพับแหวะออกอีกแล้วก็ไปแหวะไปแหวะมานี่ขามันบวมขนาดที่สุดก็ตายเพราะติดเชื้อพวกเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกมนุษย์ทั้งพระธรรมทูตทั้งโยมที่รอพระธรรมทูตก็อย่ามาแหวะปัญหากันนะอย่าเอาปัญหามาแหวะแหวะแหวะที่สุดต่างคนต่างติดเชื้ออย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยต่างคนต่างก็ไปเนี่ยท่านพระธรรมทูตเป็นนักปกปิดปกปิดปัญหาสิ่งที่ปกปิดแล้วเจริญนั่นสองอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยผิดมีอยู่เท่าไหร่อย่าไปเปิดเผยรีบไปแก้ไขเสียอย่ามาเปิดเผยลูกทำผิดใครทำผิดเน้นทำผิดพระทำผิดอย่าไปดึงแขนออกมาจากบ้านอย่าดึงแขนมาวัดมาเคี่ยนตีต่อสังคมไปแก้ปัญหาในบ้านเสียมิจฉาทิฏฐิของเรานี่เอามิจฉาทิฏฐิมาประกาศทั้งเช้าทั้งเย็นเกิดขบวนการเรียนแบบขบวนการซึมซับเรื่องของความผิดฉลาดในการทำผิดแบบลิงที่มาแหวะปัญหามิจฉาทิฏฐิปิดได้เท่าไหร่จริงดีสองกามกามสุขันลิกานุโยโคหีนโงคัมโมปุตตุจิโกอนาริโยแก้ไขปัญหามันเสียกามเปิดเผยในที่สาธารณะไม่ได้กามเป็นที่ปกปิดเฉพาะคนเฉพาะที่เฉพาะเวลาเราเปิดเผยเมื่อไหร่โลกวิบัติเมื่อนั้นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยและเจริญหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ่ายทอดเข้าไปแสดงเข้าไปโชว์เข้าไปสิ่งที่มันเห็นถูกมันจะได้เรียนแบบกระทำให้ถูกสองดวงตะวันดวงตะวันฉายแสงเมื่อไหร่ทำให้คนคิดดีคิดชอบรู้จักทางทำมาหากินในทางประกอบอาชีพนี่ยกตัวอย่างลิงแวะดูปัญหาสองเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดไทยพุทธคยาท่านเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติโสภณวิเทศทราบดีเย็นๆเนี่ยพระจะลงโบสถ์นกเข้าแมวตาตัวเห็นพระเดินไปลงโบสถ์ปั๊บมันจิกพระท่านผู้อำนวยการจิกไม่จิกธรรมดานะเตะด้วยขาพระก็รีบไปรีบหนีมันองค์ไหนไปโดนทางนั้นอาจารย์โดนไหมโดนด้วยออนโซโดนด้วยนะมาหาเหตุมันทำไมนกมันถึงตาโตๆอย่างนี้มันถึงมาจิกพระสืบไปสืบมาหลวงพ่อพระสุเมธาธิบดีท่านบอกว่าเป็นเพราะว่านกตัวที่มาจิกพระเนี่ยจิกพระมันออกลูกไว้บนหอระฆังลูกของมันสองตัวน้อยๆเนี่ยแมวไปกินลูกมันสองตัวแมวเนี่ยตัวเหลืองมันคิดว่าไอ้พวกโตเหลืองต้องเป็นพวกแมว เนี่ยมันคิดว่าโตเหลืองที่เดินผ่านมาจากหอละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นพวกแมวแน่ๆกินลูกข้าจิกทุกวันทุกวันเลยพวกเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมองในโลกนี้ต่างคนต่างเครียดต่างแค้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครจิกใครได้จิกไปก่อน

0: นี้อันตรายตาโตนกเข้าแมวเปล่าๆแต่มองปัญหาไม่แตกไม่ทะลุอันตรายจิกซ้ายจิกขวาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าไว้ธรรมะธรรมาไม่รู้อะไรใช่ไหม นี่ฝากไว้ว่านกฮูกตาโตเสียเปล่ามาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจะไป ไปทำวัดสวดมนต์พระจะมีอะไรนะขนาดท่านด็อกเตอร์มหาอำนวยเนี่ยเอาสังฆตีปกหัวแล้วมันยังไม่พออีกตัวนี้ต้องตีหนักๆเข้าบนตัวแท้ๆเรื่องเหลืองเนี่ยนี่ก็ไม่หนักอีกนี่ก็จะพ้นเอาผ้าเหลืองมาปิดหัวนะครับ ส่วนที่สามส่วนหนึ่งนิดเดียวเราต้องทำตาให้ดีนะ ทำตาดีตาดีได้ตาร้ายเสียถ้าเรามาเอาตามองหาแต่สิ่งเสียๆเนี่ยมันก็จะได้แต่สิ่งร้ายต้องมองหาสิ่งที่มันดีๆหาสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือยอดของคนดีคนทุกคนเกิดมาได้ต้องมีคุณธรรมเพียงพอแก่การเป็นคนโยมผู้หญิงผู้ชายก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีถ้ามีคุณธรรมไม่เพียงพอแก่การเป็นคนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ดังนั้นคำว่าคนดีคือบุคคลที่มีตาแล้วมองเห็นความดีในตัวคนนั่นแหละคือคนดีต้องมองหาความดีในตัวคนจะไปหาความเสียทำไมเสียเวลาเสียเวลาเราต้องหาความเมตตาขึ้นมาให้ได้เหมือนบาบูรามบาบูรามเจาะภูเขา21ปีทำไมเจาะภูเขาเพราะเมียตายทำไมเมียจึงตายเมียเป็นไข้ออกลูกแล้วเป็นไข้หนักบาบูรามเนี่ยก็พาเมียนั่งรถจีบเพื่อจะไปโรงพยาบาลอ้อมภูเขากว่าจะล้อมไปถึงเส้นเมืองราชคฤห์กลับมาเมียตายพอเมียตายปั๊บทำไงเสียใจเหมือนคนบ้าคลั่งเผาเมียเสร็จแล้วบาบูรามกลับไปถึงบ้านทำไงมองเห็นภูเขาที่ทะมึนกั้นอยู่ตรงหน้าตรงนี้มันขวางทางทำให้เมียข้าพเจ้าตายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเกิดเจ็บป่วยต้องอ้อมภูเขาลูกนี้ไปมันขวางทางนี่แทนที่จะสยบกับอุปสรรคบาบูรามไปหาเหล็กสิวนั่งตอกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกใช้เวลา21ปีเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางข้ามภูเขาไปถึงโรงพยาบาลยังมีอยู่ใครไปที่กุสินาราโทษใครไปที่พุทธคยาไปถึงแล้วไปดูตรงนี้ได้หมด
1: ในช่วงของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20และ21สิงหาคมพุทธศักราช2559นั้นนะทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยท่านหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็เยี่ยมชมตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสมสำหรับการทำงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทวีปยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นนักการของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตที่จะสนองงานคณะสงฆ์ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านก็มาทำงานตามหลักที่การปฏิบัติการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถามว่ามีผลกระทบอะไรบ้างถึงทำให้ท่านต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอย่างนี้นั่นก็คือว่าในอีกภาคหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยเราท่านก็ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่นักธรรมบาลีและพระปริยัติธรรมแบบสามัญเป็นต้นจากนั้นก็จะมีการศึกษาที่เป็นการศึกษาอุดมศึกษาก็คือของมหาวิทยาลัย

0: สองทั้งสองแห่งในประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาพุทธราชวิทยาลัยแล้วก็การปฏิบัติการศึกษาเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับการอารัธนาจากญาติโยมสาธุชนคนไทยหรือคนต่างประเทศที่อยู่ในถิ่นต่างๆเพื่อให้ไปเป็นผู้สอนธรรมะพานำพาปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนาทั้งแบบไทยและแบบสากลก็ตามท่านก็จะได้เดินทางไปสนองศรัทธาของญาติโยมหรือไปช่วยเหลือกิจการของพระสงฆ์ที่ไปอยู่ก่อนแล้วด้วยเพราะในภูมิภาคยุโรปนี้รุ่นข้าวรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จมาในสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็ได้มีการให้ชาวพุทธให้พระสงฆ์มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยซึ่งการทำอย่างนี้ในยุคของเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์ไทยก็จะทำงานร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ที่รุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้สถาปนาขึ้นหรือตั้งขึ้นเมื่อปี2430แล้วก็มาจัดการศึกษาเจริญมาโดยลำดับก็เจริญด้วยการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆได้โดยเฉพาะในคราวนี้ได้มาดูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคยุโรปก็นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบชาวพุทธที่เหมาะสมอย่างงดงามดูตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ท่านอยู่ในทวีปยุโรปก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติท่านก็มีการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่เรียกว่าวินัยของประเทศต่างๆได้อย่างงดงามเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังสนองศรัทธาของชาวไทยเราที่มาอยู่ในแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันก็ตามประเทศเบลเยียมประเทศสเปนรวมถึงขยายไปถึงประเทศอิตาลีลงไปถึงแอฟริกาอย่างเช่นบราซิลรวมถึงประเทศเคนยาด้วยนะในหมู่ประเทศที่เป็นเยอรมันเบลเยียมฟินแลนด์สวีเดนรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากมาสนองศรัทธาของญาติโยมมาทำงานร่วมกับราชการของไทยเราที่มาอยู่ในถิ่นนั้นแล้วก็มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นเอกชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านจิตพัฒนาศักยภาพของคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในภาวะที่เจอปัญหาต่างๆในประเทศนอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เดินทางปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่มากกว่า22ปีแล้วแล้วก็มาสร้างวัดโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนที่ให้การเคารพนับถือเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับตนก็มาสนับสนุนสร้างสิ่งที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์ท่านใช้คำว่าทำประโยชน์ส่วนตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์ก็คือทำอัตหิตประโยชน์ให้เป็นปรหิตประโยชน์ก็คือประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาตนให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะที่แท้จริงรู้ธรรมะรู้สภาวะที่เหมาะสมจากนั้นก็เอาสภาวะที่เหมาะสมที่พบที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยไปสอนให้กับคนอื่นเป็นปรหิตประโยชน์รวมถึงสอนไปถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมรูปแบบของการอยู่ในสังคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะสอนคนแล้วยังไปสอนสังคมด้วยสังคมนี้จะอยู่ได้ก็เพราะการอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาความมีเมตตาก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งมโนเมตตาต่อกันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันมีเมตตากายกรรมต่อกันเมื่อปฏิบัติด้วยเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตากายกรรมต่อกันแล้วก็จะทำให้แต่ละท่านเป็นมิตรที่ดีต่อกันนำไปสู่การสร้างการพัฒนาตนแล้วก็นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาสังคมให้เกิดความมีสันติสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในบทบาทอย่างนี้ก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ดูตัวอย่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศซึ่งหลายท่านเขาจะบอกว่าท่านมาทำอะไร มาทำเผยแผ่พุทธศาสนาจริงหรือเปล่าหรือมาหาประโยชน์ส่วนตนของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเป็นสิ่งประกอบด้วยอย่างตัวอย่างที่เห็นก็คือว่าอย่างกรณีของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านได้อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรของบริษัทเนี่ยมาบรรพชาอุปสมบทที่ประเทศนอร์เวย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2559แล้วก็จะบวชเป็นพระยาวไปถึง3เดือนก็คือมาจำพรรษา 1 พรรษาเสร็จแล้วก็พัฒนาตนอย่างนี้ก็เห็นว่าบุคลากรของตนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาในพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนาเมื่อมาเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วก็จะทำให้การทำหน้าที่ของตนนั้นเกิดประโยชน์มากสำหรับการบริการเพราะหน้าที่การบริการเป็นที่พอใจก็นับว่าเป็นตัวอย่างของการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทวีปยุโรปนี้ได้ทำหน้าที่ของท่านนอกจากการสอนธรรมะกับคนท้องถิ่นแล้วกับชาวไทยที่ประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็ยังได้สอนธรรมะให้กับชาวไทยที่ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนระหว่างกันเพื่อให้มีการบริการที่เป็นที่พอใจถูกตรงกับความต้องการแล้วก็เกิดประโยชน์มีความสุขสำหรับผู้บริการอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งของพระสงฆ์ไทยที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆจนเกิดเป็นที่พอใจได้รับความไว้วางใจซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยการฝึกอบรมเหมาะสมที่จะทำให้ท่านได้ทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งในอนาคตสถานที่ในถิ่นยุโรปนี้ก็จะมีศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยก็คือการเป็นแหล่งฝึกภาษาต่างๆในการฝึกการทำหน้าที่ให้ได้ฝึกพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นต่างๆได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เทศนาไว้ในบทที่ว่าด้วยจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุดของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและในฐานะที่เราเป็นชาวไทยก็ได้ประกาศความเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยทั้งชาติไทยพุทธศาสนาไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยให้ไปสู่จิตใจของชาวโลกสืบต่อไป
1: ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภะปหานรักถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเรารักษาศีลแปดก็ถือว่าได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตว่า ชีวิตนี้ไม่เท

0: เองชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขายึดถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิต
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แต่เดี๋ยวก่อน
1: ใช่แน่ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
2: ปังปังเฮ้ยปังปัง
3: ปังอะไรบ้าปะเนี่ย

0: ากันเหนื่อยแล้ว
1: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังคุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
2: ่ถูกต้องแล้ว

0: แล้วคุณคือพยักหน้าหรือคุณเป็ดใช่หรือไม
1: ่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาดูดู
1: ดูคุณกำลังอยู่กับรายการพยักหน้าไวทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบู คุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
0: เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจอ่ะขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
1: ทำไมอ่ะ
0: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยักไร1955555ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
1: อนุมัติครับห้าว่าไงนะวันนี้มีภารกิจ
0: ว่ามาเลย
1: ครับผมฟังดีๆนะครับ
2: ยิงปืนสั้นในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
1: โอ้ผมปิดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
0: ้โอ้ยสบายมากเด็กๆยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกไปแล้ว
1: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ

0: ได้ได้ได้อยู่แล้ว
1: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
0: โอ้ยดูปากดิฉันนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่กลัว
1: อ้าวถ้าไม่กลัวก็ไปเลย
0: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
2: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาจะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยัคฆ์ร้าย1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
1: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: ฝากตัวนะคะ
3: ครับครับ
1: กฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาชนิดนี้มีอะไรบ้างครับ
3: อ๋ออันดับแรกเลยเรื่องกฎของความปลอดภัยครับใช้เป็นสากลเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยครับให้พึงระลึกเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่นะครับเพราะนั้นจับปืนทุกครั้งต้องทำการตรวจเช็คลูกกระสุนในลังเพลินนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับไม่ใช่เราคุยกันอยู่เงี้ยเราหันปากกระบอกปืนก็ไม่หากันไม่ได้นะครับนะคร
1: ับ
3: เราจะยื่นปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ต้องการจะยิงเท่านั้นนะครับกฎข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
1: ม
3: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
0: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
3: ครับผม
1: ด้วยเหรอครับ
0: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
3: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
1: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
3: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดอันนี้นะครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
1: ้
3: นะครับ
0: อะไรนะคุณ
3: มีผลต่อการได้ยินครับผม
0: เก่งจังอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
3: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงมาทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ทะมัดทะแมงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
1: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
0: เย้ป้า
1: 30คะแนนสวยง
0: าม เย้เอาแม่เปิด
1: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
0: โอ้โหไปเลย
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดนี้ก็ยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงแล้วถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนนะฮะเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าล้าก็ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามเนื้อด้วยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อาวุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เอาดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้โหนี่2
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: รู้สึกเล็กครับรู้สึกเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะแล้วบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับนะฮะ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มม
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะครับเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้ว
1: เขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับเราทราบหมดทุกอย่างแล้ว

0: พยัคฆ์ร้ายของเราพร้อมจะยิงแล้วหรือยังครับ
1: โอ้ยพยัคฆ์ร้าย1955พร้อมแล้วค่ะ
2: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักคนนึงครับ
0: ผู้ช่วยดีเลยครับ

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว B นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกลางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบอร์แล้วก็เป้าเบอร์นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในกงไกลนะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
1: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแหมผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
2: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
3: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
2: ป้า
3: จ้ะขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
2: โอ้โ
3: หอันนี้ตาผมละสวยงาม
2: แม่เปิด
3: 60
2: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
3: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
2: โอ้โหไหวสิ
3: เสียงดังนะ
2: ไปเลยไปเลย
1: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นด้วยพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับนัดแรกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิมนัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจะจรุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
3: ่และแล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
2: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
0: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
2: เพราะเธอคนเดียว
3: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องคุณ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมเอาแทบจะแซ่กันดินหนี
1: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ

0: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
2: และขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย195555คร
1: ับเสียงแข็งแรง
2: เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อพยัคฆ์ร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยัคฆ์ร้าย1955ถึงคุณและ008จะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอ
0: เฮ้ยขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เอาผลยางานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
1: ครับเอามาคุณหมอนิดนึง
0: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
2: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
1: ต้องยอมรับนะฮะว่าทำน้อยบอกพยัคฆ์ร้ายมากๆ
0: คุณหมอคะเวลาไปที่นี่นั้นนะคะเขามีหูฟังมีหูเอาเงินแล้วก็มีหูปิดด้วยนะ
2: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมากกว่า100เดซิเบลไอเดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับและเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องข้อป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
0: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะ
2: บ
0: างทีแบบไม่ค่อยได้ยินเงี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการทำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูยังจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
0: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
2: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
0: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเสี่ยงใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
1: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดเลยฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
2: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
1: ได้ยินครับ
2: ครับโอเคถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
0: ้
2: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้

0: ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
1: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของภาพร่างของเราหน่อยเป็นยังไงบ้าง
0: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
1: ก็ถือว่าภารกิจของพยัคฆราชของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตวางที่อื่นก่อน
2: ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับคุณหมอ
1: ต้องมาครับเพราะว่า
2: คุณหมอค่ะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับโอ้ยมันจะจีบคุณหมอ
1: ต้องขออนุญาตนะครับมอบให้จริงๆนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับนะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: และนี่นะครับเรื่องของหุ้นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะฮะแล้วก็พยากร้าย1955แม่วินาอุมารินนะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ว
1: พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยากร้าย
2: ไวทอง
1: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวินาโอ้ขอโทษครับแม่แล้วอุปกรณ์ในการ
3: ยิงปืนครับผม
2: ยักษ์ร้าย1955พร้อมแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
4: แนะนำ
3: ครับผม
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่า ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพาเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
7: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่า
0: เป็นงานประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้เหรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นมันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นน่ะคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายาม

0: จากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีตีบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
1: ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
1: ครับ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์มีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่2ที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กถอนช่วงต้นๆเนี่ยค่ะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์เราก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้

0: ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม่
0: แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแรงน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
1: เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
2: โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

0: ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทะยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลูกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ในยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม่
1: สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจ จะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 น

0: กาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ญใหญ่พาซ่า
1: คุณใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันนพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆปั่นหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
3: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
4: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
3: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
4: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85
5: คร
4: ับผมก็35
3: เกินไปคุณหมอครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
5: ยอมรับว่าไม่เคย
3: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
5: นะ
3: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปพวกเราไปเลย
5: ไป
3: เลย
5: ไป
3: ตามเลย
6: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
7: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
8: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
3: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับเอโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
4: มันต้องเกิดจาก
3: ไม่ใช่ถามหมอ
4: หมอ
3: เคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
5: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
3: คุณแม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนี่พี่ปิงนะฮะน
9: ี่
3: ค
9: ุ
3: ณคุณหมอลามา
5: สวัสดีค่ะ
3: รู้ไหมทำไมหมอลามา
10: ลางานเหรอ
3: ใช่
10: ลามาถ่าย
3: ไม่ลาไม่ได้
5: ลามารายการ
3: เรา
5: เฉพาะ
3: เราลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี
10: ้71
3: ดูตาย
9: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
3: ใช่
10: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
9: นั่นแหละนะ
3: แหมเรียกพี่ก๊อฟ
5: เ
3: รียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
10: ให้หนุ่มเข้า
3: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
10: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่1นะครับก็คือต้นมะม่วง
3: ฮะ
10: ต้นมะม่วงทั้งต้นเข้า
3: ลำต้นเลยเหรอ
10: ครับผม
3: โอ้
10: อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับ2นี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็ก
3: ครับผม
10: ตะไคร้หอม
3: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
10: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
3: ฮะ
10: ก็ใบสะเดา
3: สะเดาเหรอ
10: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขา
3: หัวขา
10: อันนี้ต้มขาไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
3: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวหรือเปล่า
10: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
3: อ
10: บเชยนี่เข้าเครื่องพะโล้ได
3: ้โอ้ดี
10: แล้วก็ข้าว
3: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
10: ข้าวได้
5: ก่อนทำ
10: ค
5: ู
10: ่ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
3: อะไรฮะ
10: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
5: คาปูชิโน่
10: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
5: อยากมี
3: ส
5: ี
3: มีส
10: ีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
5: ปลอดภัย
10: ครับผม
3: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
10: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
3: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
10: โอ้โหสาวแก่ไม่ๆก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
3: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
10: จวนนะครับจวนนะ
3: อ๋อมันดูยังไงลุง
10: มันแรงมันหนื
4: ดไม้ที่เรามีการ
3: อันนี้ชุบอะไรมา
10: ชุบมาแล้วตัวนี
3: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
5: จันเหนียว
10: อันนี้เราจะขึ้นลุง
4: ทำไมต้องเกลียว
10: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
3: เอ้าเหรอ
10: เนี่ยแค่เนี้ย
3: ขออนุญาตลองทำอยู่ได้ไหมครับ
10: ได้ครับ
11: เฮ้ย
5: ใช้ได้
4: หยิบมาจากในเนี้ยเมื่อกี
3: ้โอ้ย
5: ในนี่ลุงใช้ได้ไหม
10: เออนี่เกือบแล้ว
5: เห็นไหม
3: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป่ะ
10: ไม่มีครับ
3: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
10: อ๋อมีมาก
5: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
10: ความดันก็อยู่ราวๆ140-160
3: ปกติไหมครับอย่างงี
5: ้ไม่ค่ะสูง
3: เห็นไหมยืนมีเอนไปเอนมาไหม
10: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดปวดทิ่ม
3: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
5: ปกติค่ะ
3: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
5: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
7: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
12: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
8: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
3: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโหคือกระดูกมันจะหักง่าย
5: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
3: ่
5: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
3: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
4: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
5: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
3: ไม่นิ้วแข็งแรง
5: เราแข็งแรง
3: ให้คึกคักอยู
5: ่
4: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟตีแบบเบา
3: ๆ
4: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
3: ไม่ฝืน
4: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
3: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
5: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60-65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
4: ผมก็จวนแล้วสิ
3: ไม่น่าจวนนะ
5: ไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
4: ไม่ได้ออกย้ำมือเข้าไป
5: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
3: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแหละ
5: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
4: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
5: ที่นี่ก็ได
3: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
4: ที่บ้านก็ได
5: ้ที่บ้านก็ได
4: ้ที่นี่ก็ได้ทำได้ใช่ไหม
5: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
3: อ
5: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
3: า
5: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
3: ั่งตรงเอามือยัน
5: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
4: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
5: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
4: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
3: เป็นไง
4: เดินหายไปเลยอ่ะ
3: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
10: ประมาณ5วัน
4: ทูบลุงอ่ะ5วัน
10: ก็นาน
4: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
10: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
4: ไหนขอชิมหน่อยนะ
3: ยังกิน
10: คือยุงแมลงมันจะ
3: คือสำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทนอ่ะ
10: ไม่ข
3: น
10: าดนั้น
3: เด
10: ี
3: ๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
10: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
3: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
5: ไม่ได้ช่วยเก็บ
10: แม่ดีใจแล้วเนี่ย
4: ล
10: ุ
4: งเก็บเองอยู่แล้ว
3: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
4: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
5: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
13: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าย
14: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่า

0: ที่บ้านทั่วผอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
2: วันนี้จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
1: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
3: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
4: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่ให้แม
2: ่ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
1: หมุนใช่ไหม
2: หมุนครับหมุน
1: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
3: นี่
2: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกนิดนึงเราก็คอย
1: คอยทุบหอย
2: ใช
4: ่ทุบหอย
2: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
3: จนเป็นก้อนกลม
5: นี่ไงหอยกลมแล้ว
2: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
1: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
3: จัดหอยให้เข้าลูก
2: แล้วผมขอดูหอยหน่อยครับ
5: นี่ครับ
4: ลื้อมาทำใหม่ก็เลยได้นะ
1: เกรงใจ
2: เกรงใจ
1: คือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
2: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ต
3: ศิลปะ
2: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
5: ใส่นมไหมใส่นมไหม
1: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
2: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
1: เอาไปสิไปสิไปสิ
2: รอของพี่ก๊อฟ
1: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
2: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
1: ่
2: กับหอยออร่า
1: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
4: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
3: เล
1: ยหอยออร่าไปนู่น
5: หอยออร่า
1: อันนี้
2: หอยใหญ
1: ่หอยใหญ
2: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
1: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
2: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
3: ้โอเค
2: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยละต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
1: อ
2: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
1: โอเค
2: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
1: หมอเล่นแบบว่าโทนใกล้ๆกันเนาะ
3: ใช่
1: อยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
3: เอาค่ะ
1: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้
2: แล้วอันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆงี้นะครับเบาๆ
1: อันนี้เราถูทำไม
2: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
1: อ๋อสีเฟด
5: สีเฟด
2: น่าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
3: สีที่มากเกินไป
2: ใช่ใช่ครับน่าผมขอดูนี้นะครับ
5: ครับดูเลยครับ
1: ไม่ใช่ดูครับ
5: ขอดูขอดูลายมือ
1: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
2: ไม่นะครับ
1: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
3: เขายังโนม
1: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้มั้ยฮะ
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่1เนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
1: ่
3: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่2กระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
1: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
3: ้
1: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
3: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
5: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
3: ก่อยืดดี
5: มันไม่ลื่น
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
1: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
2: ไปรถทัวร์ก็ได้
1: ไปรถทัวร์ก็ได้
4: ไกล
1: เดินไปตากตรงนี้ เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
2: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
5: ับตัดหนังยาง
6: ออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
2: กางโชว์เลย
1: นี่สวยสวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
5: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี่สวย
4: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
5: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาลอ่ะ
4: ถูกต้อง
1: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
2: ี่
1: ย
2: เส้นก็แค่พับจีบเฉยครับง่ายๆคร
1: ับ แล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
3: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนก
1: ัน นะครับขอบคุณฝันมาก
7: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
5: แซงแซงแซง
4: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
1: ตามมาเลยครับ
5: ครับ
1: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
5: พี่อะไรนะ
1: ต้อยต้อย
5: พี่ต้อย
1: พี่ต้อยสวัสดีครับ
4: ต้อยสวัสดีค่ะ
1: พาเด็กๆมาปลูกป่าย
8: ินดีต้อนรับเลยค่ะ
4: ที่นี่ที่ไหนครับ
8: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมเกล้า
5: ป่าชุมชนเมือง
1: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
8: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
1: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
8: มีค่ะมีต้นไม้ที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
4: นางเอก
8: คือต้นพิรังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพิรังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
8: ได้ค่ะ
4: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
1: ทีเดียวเลย
8: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
1: ขอตัวตอนนี้เลยดีกว่านะ
4: ห้ามทำไม้หักนะคะ
5: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นพี่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
4: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
5: ใช่
1: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อย
8: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
1: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
4: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
1: เห็นไหม
8: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
5: โอ้ดีแล้ว
1: ดีงามรุ่นใหญ่ภาษา
4: ปิงใจเย็นๆค่ะ
8: เดินทีละคนค่ะ
3: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
5: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
3: อะไรนะคะ
5: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
3: ไม่
1: ไปตาม
4: ไปสู้แปดล้ม
1: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิ เดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ย การที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะเชื่อผม
5: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกครั้งเลย
3: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
1: ดีกว่าดีกว่า
3: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี่ย
5: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
1: โอ้ย
3: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
1: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
3: โอเค
1: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
3: ้
1: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
3: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
1: ทำไมที่บ้านทำไม
5: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
1: นี่ถูกต้อง
3: ต้องยา
5: วร้อนดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยไปซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
1: ยังไงก็ไม่ลื่น
5: นะเลยไม่ลื่น
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริง
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู้
0: ใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
1: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
2: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2526
1: วงฟรุตตี้นะ
2: ใช่
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้โย
2: จริงจริงนี
1: ่ไปที่ไหนก็ไม่รู
3: ้ คนไปทางอื่น
1: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
2: ใช่
1: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว อยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นหมอฟังหน่อย
3: โอ้โหเดี๋ยวถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
2: หมอนไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
3: ้
2: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
1: ้
2: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเราจะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่าวันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่กวางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักมากเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่นายปิ่นโตนี
3: ่ปลาปลาสลิดฮะ
2: นี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: อบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: รวมผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึงแล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไหม
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
2: เราเดินทางมาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นสิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฝันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่ เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครงด้วยกันเลยเนี่ย
1: เราต้องการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
3: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื
3: ้อ
1: ช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก๊ก
3: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: นั่นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
5: เข้าตรง
3: ให้เข้ามาอันนี้เอานิ้วใส่อย่าง
5: น
3: ี้
5: จับนิ้วมือให้หมด
3: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
5: ไอ้ตัวนี้
3: หมุน
5: ตรงล่าง
3: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะ
5: หมุน
3: ลง
5: ยาว
3: สนใจผู้ชายบ้างเหรออ
5: ันนี้เราต้องบังคับมัน
3: คุยแต่ผู้หญิง
2: แล้วไม่ได้ยินด้วย
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: ุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
9: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จัก

ที่เรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตา

สำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าก็ดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปลนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัด

ทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องนี่เป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อักก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใคร

คนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้อง

เว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อกระจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแ

สาแหรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแหรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งพลันแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

ก่อนเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็ว
ชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองตายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกัน
จับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเรื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องนี่เป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใคร

คนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้อง

เว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำพักก็พักจริงๆแล้วทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ1ความเครียด2สุขภาพกายป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อกระจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแหลกจะขาด
ชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล้งผัดแลดทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหล่องตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิ

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองก็คือพระเดชพระคุณพระครูจันทสรานุยุทธแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงานเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูหิรันพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้

นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็จะสมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้นๆให้พรโยมนิดหนึ่งนะ

ท่านปีพาจ๋าอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอยุบหนอมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปีพาดหยุดนะ

จบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อยจบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวง อ่ะเข้าเนื้อหาสาระนะโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางขุสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางขุสดีพระนางขุสดีก็ขอพร10ประการมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภาย1ปีให้มีชื่อเดิมว่าผุสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยหน้าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีคู่เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาละพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบการที่1ไวไหมรวดเร็วนะการที่2การที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางขุสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเจตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่า

เป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในโลกจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตจึงพูดได้พระมารดาก็ดูแลเป็นอย่างดีเติบโตมาใหญ่ชนสาก็อาภิเษกนะกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงคลัดก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนให้พราหมณ์

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจ้าเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขาคือยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัตสีแล้วก็

บอกว่ามัสซีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกัณหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัสซีบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ำใจมัสซีเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัสซีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัสซีจะตามไปพิเวศตกเหวมัสซีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัสซีจะตามไปไถพิเวศตกทะเลมัสซีจะเอาเรือไปชะลอถ้าพิเวศถูกผีป่ามันหักคอมัสซีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัสซีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัสซีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่สองรวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์การที่สามทานกัน209พระคาถาพระนางมัสซีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระสนชัยก็ถามว่ามัสซีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจ้าเวทคนเดียวมัสซีก็บอกว่าด้วยความรักมัสซีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นไม้ถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะคนจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกว่าอามัสซีลองว่ามานิดซิว่าความเป็นไม้เนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัสซีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นม่ายยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นม่ายยกมือใช่ไหมอาตมากลัวจะซ้ำเขาอะเออใครไม่เป็นม่ายยกมืออีกนิดนิดกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราเอ๊ะอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นม่าย2ก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วเป็นเพื่อนพระ เออใครไม่อยากเป็นม่ายยกมือหน่อยใครไม่อยากเป็นม่ายอนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นม่ายพระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นม่ายไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนนะแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200อย่างนั้นเจ้านั่นเอาจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทําบุญนะโยมนะทุกกันทุกกันจะมีทําบุญทุกกันแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทําละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติดพันนึงก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเอ้าใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดชั้นใดถ้าไม่บวชชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวอาสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทเอ้าอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเอ้าเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยความเป็นม่ายมันลำบากเนาะเอ้าไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสอ้าวโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมเอาอีกทีนึงโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนการจบกันที่4วรรณประเวท57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็ขอนะแล้วขอหมดอ่ะกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็เดินนะก็เดินทางผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราช
แล้วก็ประชาชนจำได้ก็เชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคีรีวงศ์กดป่าหิมพานต์เพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทราชพญาเจตนาทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีปฏิสันถารรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเวสสันดรพระเจ้าเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บรรดาสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมาบทสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจ้าเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วแต่อาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงขึ้นไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากดีอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดหลายๆกันจะได้บุญทุกๆกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วรรณประเวศจบต่อไปกันชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยมอาจจะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครไปโรคหัวใจก็ขออภัยด้วยโยมตัวโกงออกแล้วชูชกออกแล้วนะที่นี่จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูชกรูปร่างจกกระปรกตัวอปรีนี้ยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงขลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางรามณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือน5ฟ้าผ่าลงมาต้นหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปาราหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟอึ่งอ่างขี่กันให้ไข่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแรงมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแรงหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่ามาอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนผลโตโตไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขิ้งยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้อหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเผาข้าวหลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักข้าวหลามก้อยสามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้อง นี่คนไม่ดีมาเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละนะแม่มันก็เลยกินน้ำมันก็พอกินข้าวหลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีก10ขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตรหลุดไปเตถุนไปดิ้นกระดุกคลุกฝุ่นพ่อมันลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อ2ชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรก
ผิดสังเกตสังกาข้อเข่าแข้งขาหรือก็ขอดคดตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าทีเสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นชูชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานชูชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมืองสิงห์เมืองสันสุพรรณอ่างทองและหนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ววันนี้โอกาสดีขึ้นมาบนศาลาวัดลองตองเห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญนายทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโย

แบ่ง500ชูชกก็มีทอนมีประสบการณ์โยมไอ้แบ่งเกชาก่อนมันใช้ไม่ได้ตุ้มมาตุ้ม

0: กลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยมนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25จากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับ ตอนอายุ60ปีนายเอจะมีเงิน 2.6 ล้านบาทแต่ถ้าหากนายเอเปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนายเอจะมีเงินมากถึง 5.2 ล้านบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2.6 ล้านบาทกลายไปเป็นเงิน 5.2 ล้านบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสานการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถเนี่ยเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้วยกันอย่างสมดุล นะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษ

0: ด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
1: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะ

0: ชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าอุ๊ยวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะ Playworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดแค่เดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆเขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนัง

ค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ 1-10 หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า 3-4 อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
0: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆเขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามและช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
1: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้กลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์ดเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอยากเข้าห้องน้ำและจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์ดไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆกินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหาร นังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพ่เลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูตก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
0: ผิวสัมผัส
1: มีขนขนด้วยอ่ะ
0: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนขนด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
0: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
1: ยากจังเลยยากจังเลย
0: เจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
0: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

อยากจะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนเซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางก.ล.ต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถ

ชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับและสองในที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับการหลงอยู่กับหรือเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเงาหาวนอนข้อหนึ่งความฝูงซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะครับพวกนักเรียนชายตั้งใจฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้อันนี้จะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยนั่นก็ถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับของพระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอต้อง
ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนเขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือ

การออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งด้วยการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ถ้ามาว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่มีไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนานั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคนอยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีแต่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างท่านเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิดใจไม่มีใครให้ขอคิดบางทีก็หลงอยู่กับความคิดส่วนตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามตัวตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดกราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้หรือจะหาคำตอบว่าหนึ่งจะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยไหมอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพลียไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงผมถามตัวเองถ้านอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการสองอย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการของการน้อยนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการ ถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิด
สังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกก็แค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มี

ส่วนหนึ่งที่ เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีลแปดเมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลงหนึ่งก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมากสองกลางคืนอย่าให้ทานอาหารมากสองอย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่านหนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับในการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสัก10บทแล้วก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรฮะเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าถ้าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยคือต้องอ่านสองรอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการ เมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทหน้าแรกหน้าสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วแล้วก็อ่านทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็กๆก็สรุปแต่ละบทการที่เราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยแต่เอาแค่นี้ก่อนเนาะ หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นๆลงๆกับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจอารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเราอย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิดเราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้

บางทีก็พอจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เหมือนเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาชอบไม่ชอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบแต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าเอ๊ะไม่ความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คือ เราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้นั้นพอเรารู้สึกจิตจะสองนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สำรวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับ ให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยนั้นถ้าเราว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวเรียกว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านหรือฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันบางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันต่อมาก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนนามีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหม หรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูดูหนังดูหนังที่เขามีภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ subtitle นี่ก็ช่วยได้

พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองและดูถูกดูหมิ่นตัวเองแล้วมัน ก็ต้องมีอคติ

แล้วบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้เลยทำร้ายร่างกายตัวเองแสดงว่าบางทีบางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปรียบเปรียบแล้วก็มองว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่มีค่าตัวเองอย่างนี้คือมันคิดปรุงแต่งในทางที่ตัวเองเราไม่ดีก็เลยอยากทำร้ายที่ต้องถามคนที่เขาชอบทำเนาะธรรมาก็ไม่ได้ทำแต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรโง่ๆในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนกับเป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตในผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ทำอะไรไม่ดีที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปวันนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจ

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นเกมวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรคืออะไรฮะอะไรคือ ROVไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็นอยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมือใครเคยเล่นแล้วไม่เคยไม่ใครเล่นไม่เคยเอาเคยแล้วไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาเลยมีช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องระหว่างเล่นเกมกับเล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีคน

ก็ดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีก็อาตมาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกเนี้ยไม่เป็นข้อดีไม่ใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามีผลดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเคไม่มีการตอบสนองกราบนมัสการพระอาจารย์จะมีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะไปด้วยกันนะที่เราจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อไอ้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบและไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ต้องการจะเก่งในสิ่งที่น่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้ไอ้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะก็พยายามหาไอ้ส่วนที่มันรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ไม่ชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเคแต่บางส่วนที่ชอบบ้างก็ให้เน้นในส่วนนั้น

ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากและความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามาเนอะไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนมันจะต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้ในการมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี้จนเหนื่อยนั้นก็อยู่ที่จิตใจเราไม่มีพลังของสติคุ้มครองเราต้องฝึกสติให้มากหนูอยากเรียนถามว่าถ้าคนที่ทำบาปต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นทำบาปแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมคะนะ คงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดนะคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่อง

ทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนบาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะท่านเองอย่างพวกไอ้ก่อการร้ายที่ไปพลีชีพอยู่กลางตลาดให้คนตายเป็นสิบคนอันนี้ทำไมเขากล้าทำเพราะเขาเชื่อว่าตายแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์วันนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่สงสัยเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นมากแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาครั้นถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกดังนั้นจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะเชื่อเหมือนพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจ อีกคนหนึ่งแต่ว่าไอ้การที่จะแย่งเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวไอ้เพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาสิฮะสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราได้ซ้ำไปไอ้เรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไปมันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสอง

กราบนมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะ

ยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ในความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติถ้าจะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่าโอ้คำถามนี้ตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซากเกินอันนั้นอาตมาก็ขาดสติใช่ไหมฮะแต่ถึงแม้ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังหนึ่งไม่เอาแล้วหมออยากไปหาอยากไปรักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะไอ้หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันทุกวันทุกวันนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นนะแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสแล้วก็ต้องเกิดเราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันตายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเป็นสัตว์ดิเรกชันมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมาแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์แต่ในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดที่พุทธเจ้าบอกว่าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมเรื่องกับเนี่ยท่านสมมติว่ามีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของของนกกระทบกับภูเขาเล็กหนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการเรียกว่าเป็นการขัดเกลาผู้เขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันใช่ไหมคือมีการกระทบนิดเดียวมันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ผู้เขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการ

วินวายใจเกิดวันนั้นเมื่อตามพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตนะน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วในการวินวายอันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาวแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบหนูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนคนหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยคะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากหรือจะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้วให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้แต่ขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้บอกว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สติหลุดเวลานำเสนอครับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ต่อหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราเหมือนกับทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้แล้วก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังนั้น

ถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ลบล้างความเครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราเอาละวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าจะค่อยตอบที่เหลืออยู่

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้ระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องในนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ังสหัสสมภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ารย์ธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นมิใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลาย

ที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกะกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง 1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีก1คนเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกรรมหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่ 1,000 เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์

ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทําตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คําว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองให้ดี2เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่า
ต้องไม่แนะนำในทางที่

เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปาณาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนตายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นมิได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายจนเริ่มรู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามันมีอยู่เพลงนึงที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขามีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างโคต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณครองศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอย่าไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์คำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุมีการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยอ่ะก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตา

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนรู้จักคนรู้จักแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยหลวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทางลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนนะร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ใดเป็นลูกจุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเรา

0: เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
1: ต้องขอแสดงความยินดีกับสาธารณสุขท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากสักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาเป็นไรรักจนกลั่นไหลจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักมากเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
2: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีแต่ว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
3: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
1: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแววไกลแต่มีความหมายมันเกิดแล้วมันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
2: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียง

0: เห็นแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้เพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดเอาไว้เชิญเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
1: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็ต้องทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่เช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสักห้าครั้งพอได้ห้าครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งทำให้ได้สิบครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำสิบครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นจะเห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้ว กลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่ม

0: ลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับคร
0: ับแล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำ

0: หนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
1: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดนึงนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเร็ตนะครับโรคบาเร็ตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่
1: ก่อนจะเข้าก
0: ระเพาะอาหารครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มาสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มาสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่ การสูบ

0: หลีเนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนๆเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่ไปเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าเราเรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับแล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได
1: ้
0: แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการรั่วหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่ พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกจากนั้นแล้วก็มีทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี่ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรามีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัว

0: ขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ1ถึง5แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1 2 3 4 5 1เขย่งตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้ก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีนี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลล์นะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่ตุ่งอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะ

พอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาว

ะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลล์นะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20

ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พี่แต๋มชรัตเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: เออฮะวันนี้ฝนเยอะหยุดก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไป
2: อ
1: ย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างงแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเพราะเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขา มันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

วันนี้วันเสาร์รถน้อยหน่อยไปขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็

0: อนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกพวกเราไปตามเส้นของเราพอหมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

0: sabe. Pero sí.
1: ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป

หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วย

อย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขก

0: ิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยากให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่แม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยตัวนี้สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: พี่ตั๋งเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: ไหมอยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะหลงฮะมันจะใส่ขนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยเชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะนี่มะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วใช่ป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาใบนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะมันไง

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เราอย่างน้อยมีสิ่งช

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดงั้นถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีแต่ทางนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10 กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดแม้ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นหนึ่งก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: มันนั่งไว้เดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลยพอตกเย็นเหงา
2: เหงาก็เลยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ละจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบนึงแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์
3: อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันเป็นผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ตั้งแต่จะครวญ

สะสงสุคนทารสระรวยรื่นชื่นนาสางพนักงานเชิญพานพาจีประจงทวายน้ำ

พระโอษฐ์โปรดพระพาสังสหชาติโยธาให้เบิกเงินราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วก็สั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารนำของข้าวานสำหรับพระราชทานคนเข็นจ้าอินนำจนฉันสุราเมไรไม่ควรให้เป็นทานนั้นกลัวนักแรงสุราบ้านจะติฉินนั้นเธอก็ให้บรรราชตานสิ้นทุ่งประกานนั้นแล้วก็จ่ายแจกสัตตดกมหาทานนักการ

นั้นพอมาถึงในตอนนี้ตอนที่องค์พระเวสสันดรให้สัตตดกมหาทานทุกชนชั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีทานแจกก็เปิดโอกาสแจกทานได้ตอนนี้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานแล้วโมทนาสาธุโอ้เจ้าภาพแจกทานโมนาสาธุโมทนาโมทนาสาธุแจกให้ทั่วหน้าแม่เอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานครบตามกำหนดแล้วก็ได้เสด็จกราบทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยหลังจากนั้นก็รู้แก่ใจว่าเสด็จพ่อพร้อมด้วยประชาชนเขาปลดจากความเป็นกษัตริย์แล้วจะอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรก็ได้ตรัสกับนางมัตสีนั้นว่านี่มัตสีเอ้ยเสด็จพี่อยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ขอมัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี้แหละหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็โทนให้สมเด็จพระเวสสันดรได้ฟังว่านี่เสด็จพี่พี่คะมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพี่ไปไหนน้องมัตสีก็จะขอเสด็จตามไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมัตสีจะไม่ขออยู่วังจะขออุ้มลูกทั้งสองติดตามเสด็จพี่เวสสันดรปรนนิบัติอยู่เกี่ย

งข้างตลอดความทุกข์ความลำบากจึงเกิดกับนางมัทสีอุ้มบ้างจูงบ้างกันหาชาลีทุกข์ของนางมัทสีในขณะที่อุ้มลูกตามสมเด็จพระเวสสันดรจะทุกประการใดทุกนอกทุกในของมัทสีด้วยคำที่ว่า

หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีชาเลกนาเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อที่จะกราบทูลลาไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตเสด็จพ่อเมื่อเห็นนางมัตสีก็ตัดกับนางมัตสีนะวันนี้มัตสีเอ้ยเจ้าจะไปไหนอย่างไรพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็เลยบอกกับเสด็จพ่อว่านี่เสด็จพ่อหญิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเจอว่าหญิงอยู่คนเดียวเป็นหญิงไม่หญิงไม่เป็นหญิงที่ขาดผัวตัวก็สิ้นงามมันไม่มีความสุขความสบายอะไรเลยยิ่งอยากก็ยิ่งจนมีแต่คนเขาดูถูกเหยียดหยามมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อได้ฟังคำของนางมัตสีเช่นนั้นก็เอกใจคิดลึกๆว่าไอ้ความทุกข์ของหัวอกลูกผู้หญิงความเป็นไม้มันทุกข์ทรมานขนาดไหนนี่มัตสีลองบรรยายความเป็นไม้ให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จนางมัตสีก็เลยบรรยายความเป็นไม้ของหัวอกลูกผู้หญิงว่าทุกข์ทรมานขนาดไหน

เรือรัวรัวแล้วน่าจะล้มแล้วก็น่าเรือจอมนั่นจวบ

ว่าคอนปากบอลแล้วก็มันจากคอนนินทาตั้งตามเนื้อนาก็มันจะเสียก

ในที่สุดแล้วนางมัทสีก็บรรยายความเป็นม่ายให้เสด็จพ่อได้รับฟังหลังจากนั้นสี่กษัตริย์สมเด็จพระเวชสันดรมัทสีชาลีกนาก็กราบลาเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตก็เป็นอันว่าจบในกันที่3ทานนักกัน209คาถาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละและปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญทานละกัน209คาถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจ

ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้กับเขา 2. ตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่2ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งเล่นเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครเขาจะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าพูดภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน Give the truth get the trust เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยในโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยแล้วจะมีวันที่โกหกกันคือรากิจกลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็น

หมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกซ์แล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้ในแพทย์ออกใบรับรองในแพทย์คลินิกเอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปว่าใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยไม่ถูกหรอท่านลดเวลาลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านนี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรฤาษีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่ฉะนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าระบบสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรนนัมไม่ใช่ซีเรนนัมเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นที่จะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านก็ไม่มีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนเป็นขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อจะบอกกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลอมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสารสิทธิ์มันไม่ซื่อตรงสารสิทธิ์เมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆ

คนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระป่ากฐินหลายวัดยามจะทอดโยมมาบอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกระเทาะอาตมาเนี่ยท่านมันก็ทายกนับนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทศปฐมนุเวชินะฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแผลบแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนนู่นท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานและอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็ภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านข้าบดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะถ้ารู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากเข้ากันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ถ้าเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาคร่าวๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะคร่าวดินคร่าวปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคนที่มอบให้ทุกคนโตถ้าทุกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อและพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูก
ว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะบ่นตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกับพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็เนี่ยผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้และพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวบน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อเท่านี้ท่าน

0: ทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าพเจ้าจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูกเก้าคนมาปลูกไม่ขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงกับท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องอาตมาเนี่ยไปสำรวจดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกนี้โตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำภีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผม

แบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจํานวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5%

สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่ว
4: ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: ผ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้อนร้อนร้อนโอ้ไม่ไหวอย่างนี้นะถ้ามันมีไฟฟ้าปู่ตายแน่ๆเลยมันร้อนจริง
1: ๆพอไฟดับนะคะโอ้โหร้อนมากเลยค่ะเหงื่อแตกท่วมตัวเลยค่ะแล้วก็ทีวีก็ไม่ได้ดูอีกไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะปู่นี่บ่นมากๆเลยค่ะว่าทำไมไฟมันดับร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำเลยค่ะไม่จริงหรอกค่ะมีคนเคยบอกเคที่ไว้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองได้
2: แล้วใครบอกหนูล่ะ
1: เคที่ไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าเคที่จะพาปู่ไปที่ที่หนึ่งที่ปู่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่ะ
2: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: อืมหนูจะพาปู่ไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะเชื่อใจหนูได้เลย
2: อ้าวโอเคไปเลย
1: มาเอาความรู้มาจากห้องเรียนค่ะแล้วก็เลยเอามาบอกคุณปู่ค่ะ
0: ก็ดีฮะเป็นเด็กที่ทำรอบรู้อ่ะอยากรอบรู้อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะนะ
1: แบบว่าปู่งงมากเลยค่ะว่าทำไมถึงไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เอาล่ะเมื่อกายพร้อมใจก็พร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางไปออกกำลังด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวการผจญภัยของคน2รุ่นที่เป็นคู่ซี้ต่างวัยกับเรื่องราวการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจะสนุกและได้ความรู้กลับบ้านมากน้อยเพียงใดด้วยระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่นานนักคู่ซี้ต่างวัยทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือเดวารีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ของพระราชาที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามารวมกลุ่มเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ตลอด
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่ะนะเคที่ค่ะ
0: วันนี้เคที่พาผมมาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเก๋อธิบายให้ผมฟัง
4: เรื่องศาสตร์พระราชานะคะ
0: ครับ
4: ก็อย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็นำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในรีสอร์ทเนาะลูกค้าที่เข้ามาอย่างคุณปู่คุณหลานเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็จะพาทำต้องทำเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเราหมายถึงอะไรสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยค่ะท่านต้องการแค่ให้เราพึ่งตนเองได้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะวันนี้เรานอกจากเราได้เรียนรู้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันด้วย
0: นะคะดีค่ะนะนี่จะที่ไปดีค่ะน
1: ะอยากดูแล้วอยากทำแล้วค่ะพาไปหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวนายเก๋จะพาไปเนาะไป
0: ไป
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เก๋แห่งเดวารีสอร์ทคนนี้นี่เอง
4: ก็เริ่มต้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเกษตรเราก็เลยไปศึกษาวิธีศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำเอามาใช้ในพื้นที่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆอย่างการนำมาห่มฟางการแกล้งดินการบำบัดน้ำแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติที่มันดูแลธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีความสิ้นเปลืองอะไรอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสนำตัวเนี้ยมาเป็นแบบอย่าง

0: ให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวอย่างเดียวยังได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานำกลับไปใช้ด้วยจากการที่เราใช้จริงอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะจริงๆคือสิ่งที่พระองค์ท่านพยายามจะบอกจะสอนท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันมีอะไรดีท่านก็นำกลับขึ้นมาให้เราได้ใช้อย่างวิธีการแกล้งดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านทดลองจนมันกลายเป็นทฤษฎีมันกลายเป็นวิชาเหมือนเราชาวบ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราเสียเวลากับการที่จะไปทดลองแก้ไขพระองค์ท่านก็พยายามทำให้เห็นว่าแก้ยังไงดินเค็มแก้ยังไงแล้วก็นำกลับมาสอนเราก็เลยเอาวิชาเนี้ยคนในกลุ่มที่ทำเรื่องพวกนี้เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นศาสตร์พระราชาเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาเป็นทฤษฎีเพื่อให้เราได้นำไปใช้ต่อเนื่องกันค่ะ
1: ครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือจะมีความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีเหงื่อออกถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะหมดสติได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือการกินน้ำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆอาจจะต้องคอยหลบคอยอยู่ในที่อากาศที่เย็นขึ้นครับ

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ
0: ่
1: มาก
0: โอ้โหสวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวโดยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
1: ์
0: อย่าเดินหนีเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดค่อยลงนะลูกโอ้มันลื่นมันลื่นไม่เป็นไรสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
3: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เ
3: กษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเ
3: หรอรู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาใบมือมาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: ค
3: ืออ
1: ะไรอะคะ
3: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
0: ข
3: ั้นตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
0: ใช่
3: เมล็ดข้าวตรงเนี้ยเราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบนึงเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบนึงเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไปถึง15วันก็ถึงจะงอกขึ้นมาอันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หวานให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทอบต้นกล้าก
0: ัน มาทอ
3: บ
0: ระวังระวังค่อยเหยียด
3: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมปทุมนะครับ
0: ครับ
3: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้ไหมคะ
3: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลล์ได้นะ
0: หอมเลย
3: หอมเหมือนพี่เตยนี
0: ่ข้าวหอมหอมจริ
3: งเดี๋ยวเราถอนต้นกล้าโดยการจับเอามือจับให้ถึงโคนเลยนะครับ
0: ครับครับ
3: ถึงดินเลยแล้วก็ถกขึ้นมาถกเข้าหาตัวเนี่ยดูลุงนะครับถกเข้าหาตัวจับเป็นก้อนก็ได้เป็นกรัมกรัมละหน่อยดึงพอนั่นแหละจับให้ถึงนี่เลยประมาณนี
1: ้โอ้โห
3: ตัว
1: ไหวไหมครับป
3: ู่ไหว

0: พอมันเยอะแล้วเราก็เขย่าลากเขาออกเอาดินเขาออกครับ
1: ครับไหวไหมอ่ะไหวไหมอึโอ้โหต้องโยงเลย
0: แล้วก็เนี่ยชาวนาเขาจะต้องฟาดดินออกทำยังไงรู้ไหม
1: ฟาดไงครับ
0: ครับก็

0: ทำนาก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณคืบหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งหนึ่งนั่นแหละกดยังไงกดแรงๆนิดนึงถอยหลังมาคืบหนึ่งคืบหนึ่งแค่ไหนแล้วก็เป็นแถวเป็นแถวมาซ้ายขวาได้คืบหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งแบบนี้
1: กดนิ้วโป้งคร
0: ับ นิ้วโป้งกดลงไปไอ้สวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วเริ่มตรงแล้วห่างห่างกันคืบหนึ่งนะครับ
2: อันนี้จะปักได้นี่นี่อย่างนี้นี่ปู่ทำได้แล้วปู่ทำได้แล้วเห็นไหมปลุกเป็นระเบียบเห็นไหมตั้งได้เห็นไหม

0: อนเกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะพอทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะซึ่งเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่คุณปู่แต่ว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอ่ะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอ่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอ่ะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลย
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: เอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกลีเซอรีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกับร่างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยและตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่สองคือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
3: ครับ
2: กวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
4: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: ไม่งั้นเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นก้อน
3: ๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้
1: ม
3: ั่ง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเพราะผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะสบู่เนี่ยก็คือตัวด่าง
3: เทหมดเลยนะครับ
1: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมในตัวลานโนลินลานโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
2: อ๋อนุ่ม
1: ใช่ผมทำให้ผมไม่พันกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
2: ครับหน้าตาลานโนลินเป็น
1: หน้าตาลานโนลินจะเป็นผ
3: มโอ้เป็นผงเหลืองๆนี่สารลานโนลิน
1: ค่ะลานโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
3: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
1: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเขาจะได้ละลายเร็วขึ้น

มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผม

0: ละลายละเทไปได้แล้ว
1: ละลายอ่ะผสมลงมาในนี้ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับเทเลยนะครับ
1: โอเคนี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่างนะ
1: ยาวๆแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวกันนะแชมพูค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: เนี่ยพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มหนืดเหนื่อยขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนักไหม
2: หนักค่ะ
1: ขึ้นเลยนะหนักเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูด
0: มะกรูด
2: พี่หอมมากเลยค่ะ
1: มากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดตอนนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงอันนี้ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดจะได้เอากลับไปใช้กันนะ
0: ครับ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะผมว่าดีคำนวณดูแล้วเราก็มีความสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ค่ำโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ำ

0: ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ำเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณหนึ่งอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็คือก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ
1: แม้ในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาที่คนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรหรือแม้ประชาชนคนไทยอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบไปศาสตร์ของพระราชา

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติการที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ